0: ื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา1,750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเขื่อนเจ้าพระยามีหน้าที่ทดน้ำเพื่อการเกษตรไม่ได้มีหน้าที่กักเก็บน้ำเมื่อมีน้ำไหลเข้ามาเขื่อนจึงหน่วงน้ำได้เพียงระดับหนึ่งและจำเป็นต้องเร่งระบายส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผันน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
1: ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำไอ้ฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวรัฐบาลจะเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีพร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองละพีพัฒน์เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ความพร้อมของไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กพร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อนักลงทุนระดับโลกณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นมากกว่าข้อตกลงระหว่างตลาดหลักทรัพย์สองแห่งแต่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อเนื่องระหว่างไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงทำให้ตลาดทุนสองประเทศมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของไทยนิวยอร์กคือหัวใจสำคัญของการเงินโลกความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆให้บริษัทและนักลงทุนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งกระชับความเชื่อมโยงของตลาดและส่งเสริมการลงทุนข้ามพรมแดนสำหรับการลงนามครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้กลายเป็นความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริงทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทย
3: กระทรวงคมนาคมเตรียมบังคับใช้สมุดพกแอปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริการรถรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผู้ขับรถรับส่งผู้โดยสารและไรเดอร์สรับส่งคนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะพร้อมขอความร่วมมือแพลตฟอร์มหยุดจ่ายงานให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตโดยกระทรวงคมนาคมได้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถ และคนขับอย่างเข้มงวดพร้อมนำมาตรการสมุดพกแอปมาใช้ควบคุมและประเมินผู้ให้บริการหากพบการกระทำผิดเช่นจ่ายงานให้คนขับที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะหรือใช้รถที่ไม่จดทะเบียนจะถูกลงโทษตั้งแต่ตักเตือนระงับการให้บริการจนถึงขั้นเพิกถอนใบรับรองแอปพลิเคชัน
4: หลังจากวันที่1ตุลาเนี่ยจะมีการประกาศใช้สมุดพกสำหรับแอปพลิเคชันก็จะมีมาตรการต่างๆเรื่องเกณฑ์คะแนนเรื่องน้ำหนักของคะแนนต่างๆเนี่ยในส่วนของคณะทำงานเขาจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งในการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องเกณฑ์ต่างๆก็จะต้องเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
2: คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มอีก 14,000 คนพร้อมเตรียมจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนผู้กู้ยืมในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 ราย
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าคณะกรรมการกยศ.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,004 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนโดยกระทรวงการคลังจะเร่งของบกลางปี2569อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนนี้เพื่อให้ช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ดังกล่าวทำให้ในปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือเป็นจำนวนที่สูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มาขณะเดียวกันกยศ.จะเร่งรัดการชำระหนี้ของนักศึกษาเดิมในกลุ่มที่มีหนี้อีก500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดและช่วยเสริมสภาพคล่องกับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านบาท
6: คณะกรรมการกยศ.นะครับได้มีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมนะครับเพิ่มสำหรับผู้ที่มาขอกู้นะครับแล้วก็เกินกรอบอีกจำนวน 14,004 รายซึ่งก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กยศ.จะต้องไปผ่านกระทรวงคลังนะครับในเรื่องของการที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามจะต้องเน้นในการดูแลให้โอกาสทางการศึกษาโดยไม่ทำให้ข้อจำกัดทางงบประมาณเนี่ยทำให้คนเสียโอกาสทางการศึกษานะครับยังยืนยันในนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
5: ด้านนางสาวพิมเพ็ญลัดพลีผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมสถานะทางการเงินของกองทุนกยศ.ในปีนี้คาดว่าจะมีรายรับรวมประมาณ 35,000 ล้านบาทจากเงินรับชำระคืนและงบประมาณจัดสรรขณะที่มีรายจ่ายประมาณ 47,000 ถึง 49,000 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพซึ่งจำนวนผู้กู้ในปีนี้คาดว่าจะสูงถึง 790,000 รายถือเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีนักเรียนหลุดจากการศึกษาเพราะไม่ได้รับเงินกู้อย่างแน่นอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิ์ประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขา สำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้ง
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บตำบลโนนสะอาดอำเภอแวงใหญ่และที่หมู่7วัดหนองว่าตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลกำลังเร่งทำให้ตามเงินมิจฉาชีพให้ทันและอายัดให้เร็วขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้เสียหายได้เงินคืนค่ะตอนนี้มิจฉาชีพย้ายเงินเร็วมากบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็ผ่านหลายบัญชีหรือเปลี่ยนเป็นคริปโตทองคำและส่งออกนอกประเทศแล้วรัฐบาลจึงเร่งตั้ง4ระบบกลางเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานตั้งแต่ตรวจจับความเสี่ยงวิเคราะห์กลโกงรับแจ้งเหตุไปจนถึงติดตามและอายัดเงินจุดสำคัญคือประชาชนแจ้งครั้งเดียวไม่ต้องแจ้งซ้ำหลายที่และหน่วยงานสามารถตามเส้นเงินต่อได้ทันทีเป้าหมายง่ายๆค่ะคือข้อมูลต้องเดินเร็วกว่าเงินมิจฉาชีพยิ่งตามทันและอายัดได้เร็วเท่าไหร่โอกาสที่ประชาชนจะรักษาเงินและได้เงินคืนก็ยิ่งมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับทวิภาคีแบบเป็นส่วนตัวโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดดังกล่าวว่าจีนและสหรัฐต้องแน่ใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าระหว่างกันพร้อมเตือนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควรต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และเรียกร้องให้สหรัฐคัดค้านการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าเขาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นสำคัญที่สหรัฐและจีนกำลังเผชิญอยู่และการหารือครั้งนี้จะครอบคลุมประเด็นด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและ AI
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเที่ยวบินจากอิหร่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับซึ่งรวมถึงนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ศูนย์กลางการบินระดับโลกถูกยกเลิกเมื่อวานนี้ภายหลังกำหนดเส้นตายของสหรัฐที่ให้ท่าอากาศยานและบริษัททั่วโลกยุติการทำธุรกิจกับสายการบินของอิหร่านตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านให้เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้หากมาตรการปิดกั้นสายการบินของอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปอาจทำให้อิหร่านถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นและยังเป็นการซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจของอิหร่านซึ่งถูกสหรัฐปิดล้อมท่าเรือทางทะเลทั้งหมดขณะที่ทางการอิหร่านขู่ตอบโต้ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอ่าวอาหรับที่ปฏิบัติตามมาตรการของสหรัฐด้วยการทำให้ท่าอากาศยานของประเทศเหล่านี้ไม่สามารถใช้การได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park ทรงฝึกซ้อมการทรงม้าร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยประเภททีมศิลปะการบังคับม้าเดเรสซาดประกอบด้วยเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์ชัชนกคาร่านึกแคร์และนีระพุทธสมบัติโดยการแข่งขันในวันนี้เริ่มเวลา 9:30 นาทีด้านผลกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงษ์ศิลาชัยจอมพลังจากศรีสะเกษคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจะยกท่าสนัด126กิโลกรัมผ่านในครั้งสุดท้ายจะยกท่าครินแอนเจิร์กได้173กิโลกรัมส่วนเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนที่ทำน้ำหนักรวม304กิโลกรัมส่งผลให้ขณะนี้จอมพลังไทยคว้าไปได้แล้ว2เหรียญทองแดงมวยสากลสมัครเล่นรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งขึ้นสังเวียนพบกับหวังง็อกไมจากเวียดนามไฟนี้จันแจ่มออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าเอาชนะคะแนนเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนรุ่น51กิโลกรัมหญิงรอบ16คนจุธามาศรักษัตแพ้กับเฟรูซาคาซาโควาจากอุซเบกิสถาน0-5เสียงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวไทยที่ถูกสั่งพักแข่งชั่วคราวจากผลตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรเซมายล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ส่งเรื่องตรวจตัวอย่างบีไปแล้วซึ่งจะรู้ผลภายในวันที่26กันยายนโดยหากผลยืนยันว่าผิดจริงตัวนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันจะต้องเร่งชี้แจงเหตุผลและที่มาของการใช้ยาสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน75เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น18เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้10เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี5เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาโดยเรื่องที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคือการส่งนักกีฬาเยาวชนชายและหญิงไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศฝรั่งเศส1เดือนก่อนลุยศึกชิงแชมป์โลก2027รวมทั้งยังมีการปรับการแข่งขันจูเนียร์เนชั่นคัพแยกตามทวีปกับปิดฤดูกาลด้วยแกรนด์ไฟนอลที่กรุงปารีสพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วงวันนี้ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 26-29 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
13: 1นาทีกับกปท.การขับรถยามค่ำคืนหรือขณะฝนตกที่ต้องเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถเพื่อช่วยในการมองเห็นแต่ผู้ขับขี่ต้องหลีกเลี่ยงการเปิดไฟสูงเพราะสายฝนจะสะท้อนแสงกลับมายังผู้ขับมากจนมองเส้นทางข้างหน้าได้ยากและไม่ควรเปิดไฟฉุกเฉินเพราะแสงไฟที่กระพริบทั้ง4ดวงจะไปแยงตาผู้ขับรถคันอื่นและทำให้สับสนว่าเป็นรถที่จอดเสียอยู่หรือเห็นเป็นไฟเลี้ยวได้ส่วนผู้ขับขี่เองก็จะไม่มีไฟเลี้ยวใช้หรือยุ่งยากต้องปิดไฟฉุกเฉินก่อนที่จะเปิดไฟเลี้ยวทำให้เสียสมาธิและจังหวะในการขับรถได้โดยเฉพาะการเปิดไฟฉุกเฉินขณะขับผ่าน4แยกซึ่งเป็นความเข้าใจผิดล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้งสองชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาวมุสลิมในประเทศไทยชาวไทยมุสลิมมีบรรพบุรุษที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์โดยส่วนมากมีเชื้อสายจากทางมาลายูอ้างอิงจากหลักฐานในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยที่แผ่อาณาเขตไปถึงมาลายู ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวเปอร์เซียเข้ามาค้าขายและรับราชการจนในสมัยรัตนโกสินทร์ชาวไทยมุสลิมเชื้อสายต่างๆเริ่มเข้ามาตั้งรกรากมากขึ้นและได้ปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของไทยแต่ยังคงลักษณะสำคัญของศาสนาอิสลามไว้อย่างมั่นคงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก
3: หน้าที่ของข้าราชการทุกอาจแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชุ่มชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่าง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันที่27กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
22: สวัสดีครับ
21: ค่ะท่านรองค่ะพายุในช่วงนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ไหนบ้างคะช่วงวันเวลาที่ประชาชนแต่ละภูมิภาคต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยค่ะ
22: สถานการณ์ปัจจุบันนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ำนะที่เรากังวลกันเนี่ยครับมันก็ขยับเข้ามาประชิดชายแดนของประเทศไทยน่าจะเข้าแถบจังหวัดจันทบุรีและตราดโซนนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะฮะแต่รัศมีตัวของตัวหย่อมเนี่ยมันก็กินบริเวณกว้างอยู่พอสมควรอันนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับพื้นที่ที่รอบๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงจัดมากนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกหนักมากอาจจะมีบางพื้นที่พื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศธรรมวิสัยที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นนะครับเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่ทางจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกนะครับโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับซึ่งก็เมื่อวานเนี่ยก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางจุดในโซนนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดรอบนี้ในวันนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นความเสี่ยงนะฮะถึงมีโอกาสที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำนะฮะโซนนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้อีกโซนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือโซนแถบจังหวัดชลบุรีนะครับระยองนะฮะแล้วก็จันทบุรีตราดโซนด้านล่างติดที่ติดทะเลนะครับโซนนี้ก็จะโดนตัว ลมนะจะหอบความชื้นทางด้านอ่าวไทยเนี่ยเข้ามาแล้วมาปะทะตัวแผ่นดินแล้วก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงเย็นในวันนี้นะครับน่าจะเยอะพื้นที่ที่น่าห่วงนะฮะคือที่ลุ่มของพัทยาพัทยาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องระบบการระบายน้ำอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับถึงแม้ฝนจะตกหนึ่งในที่เกณฑ์ประมาณสัก 40-50 มิลลิเมตรเนี่ยมันก็ส่งผลให้น้ำท่วมได้บางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท่วมซ้ำซากของพัทยานะครับซึ่งก็ทางกรมก็ประสานทางหน่วยในพื้นที่นะครับทั้งปภ.ทั้งของระดับจังหวัดเนี่ยให้ไปเอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะยิ่งเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมในตรงนี้เพื่อจะระบายน้ำออกมานะครับเมื่อวานก็มีน้ำท่วมในโซนที่ลุ่มต่ำตรงนี้แหละครับใครขับรถผ่านไปตรงถนนที่เป็นวงแหวนตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะครับก็อาจจะต้องรอช่วงบ่ายช่วงเย็นอาจจะมีฝนเพิ่มเข้ามาในตรงนั้นนะก็อยู่ที่ว่าปริมาณการตกมันมีไปสูงถึงระดับที่เป็น100มิลลิเมตรไหมนะครับถ้ามันมีการระบายน้ำตรงนั้นก็อาจจะเป็นอาจจะช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นน้ำรอระบายนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นก็เลยมันมีความเปราะบางนะฮะสำหรับการตกของฝนอยู่แล้วเดิมนะฮะซึ่งธรรมชาติก็คงห้ามไม่ได้ว่าไม่ให้ตกตรงนี้ไม่ให้ท่วมตรงนี้แต่ถึงไม่จะตกขึ้นที่อื่นมันก็จะไหลมาหาจุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็โซนที่เป็นผลกระทบถัดมาในวันพรุ่งนี้ฮะตัวยอมเนี่ยก็ค่อยขยับเข้ามาในโซนของประเทศไทยมากขึ้นน่าจะอยู่ตนกลางๆของประเทศนะครับฝนก็ยังคงเพิ่มทางด้านที่เป็นแนวด้านหลังของตัวยอมก็คือตัวที่เป็นทางระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ฝนก็จะอาจเขาใหญ่อีกวันนึงนะครับส่วนที่เป็นด้านหน้าของตัวยอมก็คือแถวภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาโซนตอนล่างแถวอยุธยาปทุมนะฮะโซนเนี้ยนครปฐมนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับในวันถัดไปนะครับตัวหย่อมก็จะขยับไปแถบจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ขยับขึ้นไปแถบจังหวัดตากนะครับซึ่งก็จะทำให้ฝนเพิ่มนั่นแนวรับลมมรสุมทางที่เป็นทะเลอันดามันก็คือแถบเพชรบุรีแถบกาญจนบุรีนะครับไล่ลงไปถึงอุทัยธานีถึงจังหวัดตากแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหลังของตัวหย่อมก็คือโซนที่เป็นด้านภาคตะวันออกอาจจะมีหลงเหลือในบางพื้นที่อาจจะมีฝนหนักแล้วก็ภาคกลางนะครับซึ่งก็มีบางจังหวัดที่อาจจะมีฝนหนักถึงหนักมากได้นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณการตกของฝนตั้งแต่ประเมินตั้งแต่ก่อนที่จะมีประกาศรวมถึงช่วงเมื่อวานแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยรวมแล้วฝนเนี่ยลดลงตามลดลงจากที่เราประเมินไว้เล็กน้อยนะครับฝนจะไปกลุ่มใหญ่อยู่ในทะเลเป็นหลักนะครับอยู่ในทางด้านอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางด้านอ่าวไทยที่อยู่ตรงกลางๆนะครับชาวเรือหรือการเดินเรือไม่ว่าจะเป็นเรือที่เป็นพาณิชย์ขนาดใหญ่ก็ตามน่ะอาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากว่าคลื่นที่อยู่บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองที่อยู่ในทะเลเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงถึงระดับ 3-4 เมตรโซนตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วอาจจะต้องมีการเรียกอะไรพิจารณาว่าในการเดินเรือถ้ามันเป็นเรือที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี่ยอาจจะต้องชะลอระยะเวลาออกไปสักวันนึงนะครับเพื่อจะให้ตัวลมมรสุมแล้วก็ตัวหย่อมความกดอากาศต่ำมันขยับในพื้นที่ที่ห่างออกไปพอห่างออกไปปั๊บโซนที่เป็นทางด้านไทยตอนกลางเนี่ยตัวขึ้นทะเลก็จะลดลงไปอยู่สักระดับสัก 2-3 เมตรนะครับ
21: ค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงค่ะเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำหรือพื้นที่เชิงเขาเนี่ยค่ะควรเตรียมความพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรในการรับมือกับสภาพอากาศรุนแรงค่ะ
22: ก็อาจจะดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่เปิดตัวมาใหม่เอี่ยมเลยก็คือตัวแอปพลิเคชัน One Map ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลของตัวระดับน้ำนะครับข้อมูลของจิสต้าที่จะประเมินว่าพื้นที่ตรงไหนมีน้ำท่วมน้ำไปสะสมอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พื้นแล้วก็ข้อมูลของกรมชลประทานนะครับหลายๆข้อมูลเอามารวมกันเป็นข้อมูลเดียวนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินแล้วก็สถานการณ์ว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดอุทกภัยหรือเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศข้อมูลส่วนนี้ตรวจฝนจริงเลยนะครับตรวจหาเม็ดฝนอย่างเดียวนะครับเม็ดฝนอยู่ตรงไหนตกตรงไหนมากน้อยเนี่ยดูจากข้อมูลของตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะใช้ประเมินสำหรับกรณีที่มันมีการตกของฝนจากบนฟ้าลงมานะครับยังไม่เป็นน้ำท่านะครับเราจะได้ดูว่าถ้ามันตกอยู่แนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเรานะครับแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มอาจจะดูว่าถ้าตกที่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่สูงกว่าเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักนะครับเราก็อาจจะต้องมีการเก็บข้าวของให้ขึ้นในระดับที่สูงนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆก็คือพื้นที่ที่มีท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กเนี่ยนะฮะตรงนี้อาจจะต้องมีการเตรียมอาหารพวกเครื่องดื่มพวกอะไรไว้หรือเรียกลักษณะของเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับไว้ก็ไม่ได้เสียหลายนะครับถ้ามันเกิดเหตุเกิดอะไรเราจะได้หยิบมาใช้แต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะว่าพื้นที่เขาเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงกว่าพื้นที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับถ้าไม่เตรียมเนี่ยถ้าเกิดเหตุเกิดอะไรมาเนี่ยมันจะออกไปหาอุปกรณ์เหล่านี้ได้ลำบากนะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์ที่ผมเรียนก็คือประเมินจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะครับว่าตัวฝนที่ตกเนี่ยมันมีผลกระทบกับพื้นที่ของท่านเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมภาคประชาชนแต่ความพร้อมของภาครัฐเนี่ยก็มีการประสานข้อมูลนะครับมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไประบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะฮะมีลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่สามารถที่มีระบบจัดการน้ำเช่นพื้นที่ที่มีการระประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยทางกรมชลก็จะไปจัดการนะครับหรือมีเหตุมีอุทกภัยมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยทางหน่วยที่เกี่ยวที่เป็นด้านจัดการภัยก็ของปภ.นะครับก็จะเข้าพื้นที่ไปบริหารจัดการอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่ซึ่งทางผู้ว่าแล้วก็ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับปภ.ครับท่านก็ได้ประชุมสั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมพื้นที่เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชี้เป้ามาแล้วนะครับว่าพื้นที่สีแดงต่างๆที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออำเภออะไรบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับก็จะได้เข้าช่วยระงับตัวเหตุแล้วก็ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
21: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคาดว่าหย่อมลูกนี้ค่ะจะอยู่กับบ้านเราเนี่ยนานจนถึงวันที่เท่าไหร่จะเป็นหย่อมสุดท้ายไหมคะท่านรอง
22: วันที่27นะครับหย่อมก็จะสลายตัวเข้าไปเป็นร่องความกดอากาศนะครับซึ่งพอเป็นร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปทางด้านตอนกลางของประเทศแล้วก็ขยับขึ้นไปทางด้านตอนบนในระยะถัดไปในช่วงวันที่ประมาณวันที่1ที่2นะครับแล้วก็วันที่3 4 5เนี่ยก็จะพาดอยู่ประมาณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคอีสานตอนบนแต่ว่าฝนจากตัวร่องความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหย่อมคือปริมาณการตกของฝนจะลดลงชัดอย่างชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาการตกก็จะเกิดในช่วงบ่ายช่วงเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอมวลอากาศเย็นอีกระลอกนึงนะครับซึ่งก็น่าจะมาประมาณวันที่7ที่8ไปแล้วนะครับก็จะผลักให้ร่องที่อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็อีสานบนเนี่ยขยับลงมาทางตอนล่างนะฮะซึ่งก็จะมีฝนกลับมาในช่วงกับเป็นฝนที่ตกตามฤดูกาลคือตกแนวร่องแต่เรายังไม่เห็นปัจจัยในเรื่องของหย่อมความกดอากาศที่จะก่อตัวแล้วก็มาเป็นตัวเสริมให้ฝนตกขึ้นมากกว่าเดิมในรอบถัดไปอันนี้ยังไม่ได้เห็นตัวข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องมีการติดตามเนื่องจากระยะเวลาเนี่ยยังมีเวลาอยู่หลายวันนะครับการพยากรณ์ระยะนานๆไปเนี่ยมันก็จะมีความคลาดเคลื่อนสูงนะครับซึ่งยังไงก็ช่วงนี้ก็ถือเป็นช่วงสุดท้ายของฝนของฤดูฝนปีนี้นะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูนะครับอีกประการนึงคือเราก็สบายใจอยู่ส่วนหนึ่งว่าตัวพายุหมุนเขตร้อนจากสิ้นเดือนนี้ไปถึงต้นเดือนหน้าเนี่ยครับในกลางๆเดือนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะฮะน่าจะเกิดก่อตัวแถบทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งถ้ามันเกิดโซนนี้ทิศทางเนี่ยเข้าไทยแน่ๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยว่ามันมีสัญญาณว่าจะมีการเกิดตัวพายุหมุนเขตร้อนในโซนนี้ก็สบายใจระดับหนึ่งว่าฝนที่จะตกในรอบถัดๆไปเนี่ยก็เปิดจากตัวฝนที่เกิดจากร่องความกดอากาศต่ำเป็นหลักครับ
21: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
2: ท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้หน่วยงานภาครัฐได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนและพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมและยืนยันว่าด้วยปัจจัยต่างๆยังไม่เข้าข่ายการเป็นมหาอุทกภัยติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: ความกังวลต่อสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยของภาคประชาชนในห่วงวันที่13ถึง27กันยายนนี้ทวีความหนักหน่วงมากขึ้นภายหลังที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Facebook Fanpage แห่งหนึ่งว่าระดับของอุทกภัยที่เกิดขึ้นอาจรุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งสถานการณ์ที่ถูกต้องให้ประชาชนรับทราบซึ่งนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล่าภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ว่าในวันที่23ถึง27กันยายนนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดจริงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันว่าจากปัจจัยต่างๆขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้แจ้งเตือนและสั่งการให้ทุกจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารจากโซเชียลมีเดียโดยแนะนำว่าต้องติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการควบคู่กันไปด้วย
4: แจ้งเตือนแล้วครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทางท่านนายอำเภอนะครับทางผู้นำได้รับทราบข้อมูลนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ผมคิดว่าเขาใช้ข้อมูลของการวิเคราะห์แล้วกันเขาอาจจะเอาข้อมูลในหลายๆด้านนะครับมาเป็นองค์ประกอบผ่านกระบวนการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยว่าน่าจะเกิดมหาอุทกภัยแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยตรงนี้ก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการควบคู่ไปด้วยแล้วกันโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.
1: ขณะเดียวกันทุกครั้งที่เกิดอุทกภัยและเกิดความจำเป็นต้องอพยพอาจมีกลุ่มผู้เปราะบางหรือผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์จะอพยพจากที่พักอาศัยไปยังศูนย์พักพิงเนื่องจากปัจจัยต่างๆเช่นการห่วงทรัพย์สินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ฝากความห่วงใยและยืนยันว่าศูนย์อพยพในทุกวันนี้มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ขอให้ไว้วางใจและอพยพหากจำเป็นเพราะถ้าสถานการณ์ย่ำแย่ลงความเสี่ยงในการอพยพต่อทั้งกลุ่มผู้เปราะบางและเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือจะมีมากขึ้นตามไปด้วย
4: เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าปัจจุบันศูนย์อพยพเนี่ยนะครับมีความพร้อมมากๆในเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์มีการเฝ้าระวังมีการดูแล24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดในเรื่องของอุทกภัยผมก็อยากให้ท่านเนี่ยให้การไว้วางใจในส่วนของศูนย์อพยพอยากให้อพยพมาอยู่ในศูนย์นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าก็มีจำนวนมากนะครับที่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องอาศัยพี่ๆเจ้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการที่จะเข้าไปนำผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยออกมาในตอนที่น้ำขึ้นสูงแล้วตรงนี้ก็เกิดความเสี่ยงกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับกับทางกลุ่มผู้เปราะบางด้วย
1: อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจเป็นกระจกสะท้อนว่าในปัจจุบันภาคประชาชนยังคงมีความกังวลต่อข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐแจ้งเตือนและบางครั้งอาจเลือกปักใจเชื่อข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีแหล่งอ้างอิงไม่ชัดเจนกรณีนี้จึงอาจต้องมีการหยิบยกหารือระหว่างหน่วยงานว่าจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนได้อย่างไรเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในข้อมูลที่ถูกต้องและไม่เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ที่อาจเกินกว่าความเป็นจริงปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 15,500 ล้านบาทสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวมีระยะเวลาคุ้มครอง1ปีเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงปรับแนวทางการช่วยเหลือจากเดิมที่เน้นการเยียวยาหลังเกิดเหตุมาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นเมื่อเกิดภัยพิบัติซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรี

0: ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานและมีความมั่นคงเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะตรวจสอบไม่ให้การช่วยเหลือจากกรมธรรม์ซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาของภาครัฐในรูปแบบอื่น
1: วงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี 2,569 จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
0: สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งเกิดขึ้นก่อนกรมธรรม์ฉบับใหม่เริ่มมีผลรัฐบาลยังคงใช้มาตรการช่วยเหลือเดิมโดยภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569จะได้รับเงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
1: ในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาท
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนที่อาจตกหล่นจากฐานข้อมูลโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและผู้เช่าอาศัยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวทางการเข้าถึงสิทธิ์เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมมากที่สุดการปรับระบบครั้งนี้เป็นความพยายามของภาครัฐในการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดภัยมาเป็นเตรียมความพร้อมและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้นพร้อมกับบริหารงบประมาณของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพและลดความซ้ำซ้อนในการเยียวยาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ปิดท้ายที่กรมทรัพยากรน้ำใช้ธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีฟื้นฟูแม่น้ำคูคลองในพื้นที่เมืองใหญ่เพื่อคืนชีวิตสายน้ำและใช้ป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝนพร้อมนำร่องสวนปฐุมวนานุรักษ์ปอดแห่งใหม่กลางเมืองใหญ่ติดตามจากรายงานค่ะ
3: แม่น้ำคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางของสายน้ำแต่เป็นเส้นทางของชีวิตที่หล่อเลี้ยงผู้คนสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนานวิถีชีวิตริมน้ำภูมิปัญญาการใช้น้ำการดูแลลำน้ำและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติปัจจุบันทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ความท้าทายด้านทรัพยากรน้ำมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งคุณภาพน้ำรวมถึงการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เท่าทันต่อโลกอนาคตโดยนำองค์ความรู้จากชุมชนวิธีการจัดการน้ำแบบดั้งเดิมและความเข้าใจในธรรมชาติมาประสานเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพแม่นยำและตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ติดตามเฝ้าระวังวางแผนและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยปีนี้ได้เลือกสวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครริมคลองแสนแสบซึ่งเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมพระคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนมาอย่างยาวนานนายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำย้ำว่าการมีพื้นที่สีเขียวริมคลองอย่างสวนปฐุมวนานุรักษ์สะท้อนแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมือง ให้สามารถอยู่ร่วมกับระบบนิ

0: เวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลสถานที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1: สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองคนและสายน้ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งคลองแสนแสบเป็นหนึ่งในเส้นทางสายน้ำที่มีความสำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีความผูกพันทั้งในเชิงประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและการเดินทางของผู้คนในมากมายมายาวนานขณะเดียวกันการมีพื้นที่สีเขียวอย่างริมคลองอย่างสวนปฐุมวนารักษ์ยังสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของการพัฒนาพื้นที่เมืองซึ่งอยู่ร่วมกับระบบนิเวศและแหล่งน้ำได้อย่างสมดุลภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
0: กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานคูคลองไม่ได้เป็นเพียงทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการขุดลอกและดูแลรักษาคลองการจัดเก็บขยะและวัชพืชการปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาพื้นที่ริมคลองรวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาคลองดังนั้นการทำให้แม่น้ำและคูคลองสะอาดสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนไม่สามารถดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนชุมชนเยาวชนและประชาชนทุกคนปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
2: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
4: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโลครับ
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
5: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ังหวัดลำปูนร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องลำปูน

0: ป้าป้อมเมืองอู้เรื่องละปูนมาแล้วนะเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเจ้านำทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อมเมืองอู้เรื่องละปูนวันนี้ป้ากันกับเจ้าวันศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะเจ้าเจ้านี้ดีเจออยอยู่กันกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์เจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวละปูนที่รักทุกท่านครับสวัสดีน้องออยครับ
0: เจ้าก็อาทิตย์นี้มาปะกันกับท่านผู้ว่ารายการสดนั่งจากห้องทรงสวทละปุน FM 95นะเจ้าแล้วก็ส่งกระจายเสียงออกอากาศทั้งวิทยุคลื่น FM 95แล้วก็สถานีวิทยุในพื้นที่จังหวัดละปุนที่ห่วมรับสัญญาณออกอากาศรายการแล้วก็ Facebook ไลฟ์ตวยนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: เริ่มกันที่เรื่องอะไรดีครับ
0: เริ่มกันที่เรื่องอากาศที่ฝ
1: นอากาศนะครับ
0: ฝนสีเริ่มเบาๆมาห้องแล้วมาก่อนเจ้า
1: คือตอนนี้ผมไม่ค่อยห่วงเรื่องฝนมากนักแต่ไม่ใช่ว่าเบาใจ 100% นะครับ ขอให้ติดตามแต่ว่
0: า
1: ช่วงนี้ฝนก็จะน้อยลงกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วปริมาณฝนอย่างสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่วันที่25 ถึง 28ก็ร้อยละ60 ถึง 70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและตะวันตกของภาคของเราเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ถึงขนาดมากทีเดียวนะมี100 มิลลิเมตรต่อวันอยู่ที
0: ่ต้นหัวช้าง
1: ที่ทุ่งหัวช้างอยู่วันหนึ่งนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เกิดภาพในสื่อโซเชียลมีเดียว่ามีน้ำท่วมจริงๆแล้ววันเดียวก็ระบายละพอฝนไม่เติมก็ระบายลงสู่แหล่งน้ำโดยปกตินะครับก
0: ็
1: ตอนนี้ห่วงคือห่วงน้ำแล้งละก็ต้องดูการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเริ่มมองว่าจะกักเก็บน้ำไปสู่ฤดูแล้งหน้าอย่างไรนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับยังมีฝนอยู่นะครับแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของฝนที่อาจจะตกโดยไม่คาดคิดตรงนี้ถ้าอย่างไรเนี่ยเราก็จะคอยประกาศเตือนนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนเองก็คอยสังเกตนะครับคอยสังเกตสังกาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวหากมีเหตุที่อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเกิดดินโคลนถล่
0: ม
1: ก็จุดที่เสี่ยงก็ต้องระวังเหมือนเดิมจนกว่าจะผ่านพ้นฤดูนี้ไปนะครับแต่ว่าโอกาสจะน้อยลงแล้วนะครับ
0: เนาะก็ถือว่าเป็นช่วงปลายๆฤดูฝนแล้วนะจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะ
1: ปริมาณน้ำตอนนี้อยู่ทั้งอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ระดับใกล้เคียงเดิมนะครับ70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ70 กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้ง4แห่งมีอ่างแม่ตีบอ่างแม่สารอ่างเก็บน้ำแม่เมยอ่างแม่ทินะครับซึ่งไม่ได้มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมเท่าใดนักจากที่รายงานครั้งที่แล้วนะครับ
0: ก็ถือว่ายังพอมีน้ำที่จะบริหารจัดการแต่ต้องวางแผน
1: ส่วนระดับน้ำท่าน้ำท่าเรามีจุดวัดอยู่4จุดเน
0: า
1: ะ
0: ท่านว่าจะ
1: ก็จะมีน้ำปิงเนี่ยระดับน้ำสูงสุดที่ 3.7 เมตรใช่ไหมครับตอนนี้มีระดับที่ 1.1 เมตรเองก็ยังมีพื้นที
0: ่
1: ยังมีพื้นที่ให้น้ำลงมาอีกพอสมควรนะครับน้ำกวงระดับ 2.9 เมตรจาก5เมตรนะครับก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่เยอะน้ำทา 0.62 เมตรต่อระดับ4เมตรยังมีอีก3เมตรกว่าๆนะครับแล้วก็น้ำลีนี่เคยเป็นศูนย์น้ำแห้งตอนนี้เริ่มมีน้ำนะครับก
0: ็
1: คือมีน้ำอยู่ที่ระดับ 0.29 เมตรไม่ถึงครึ่งเมตรเอางี
0: ้
1: แต่ณระดับตลิ่งอยู่ที่ 3.5 เมตรนะครับก็เป็นอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้จะห่วงกังวลเรื่องน้ำแล้งละแต่ว่าอย่าลืมนะว่าน้ำท่าของเราเนี่ยมันจะมาช่วงน้ำนองเต็มตลิ่งอะนะช่วงลอยกระทงอาจจะมีอีกระลอกหนึ่งที่น้ำเริ่มหนุนมาแล้วก็จะเอ่อนองท่วมล้นตลิ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมบ้างนะครับ
0: ก็ตุลาพฤศจิกายนคงก็ต้องเฝ้าระวังกัน
1: ต้องเฝ้าระวังครับผมก็อย่างไรก็ตามระบบการบริหารจัดการก็เตรียมความพร้อมไว้เช่นเดิมนะครับ
0: เจ้า
1: ครับ
0: เนาะก็ถือว่าเรารายงานกันต่อเนื่องในเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็การเตรียมความพร้อมของทางภาคราชการที่ได้เน้นย้ำกับท่านผู้ฟังพี่น้องประชาชนเฮ้อมีความมั่นใจอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะเจ้าล่าสุดนี่ก็เห็นท่านผู้ว่าลงพื้นที่ไปที่อำเภอลี
1: เมื่อวานนี้ตอนช่วงบ่ายนะครับผมไปที่ตำบลศรีวิชัยตรงนั้นก็อยู่ที่บริเวณที่เรียกว่าฝายบ้านอุดมพัฒนานะครับหมู่12ที่อำเภอลีนะฮะก็มีพี่น้องประชาชน มาให้การต้อนรับคณะของผมอย่างล้นหลามนะครับ
0: นี่ได้ดูจากภาพ
1: อบอุ่นใจมาก
0: อ
1: บอุ่นใจมากเมื่อวานนี้เราไปทำอะไรกันครับก็คือผมไปรับฟังปัญหาของที่ตำบลศรีวิชัยเนี่ยซึ่งทำไมถึงเริ่มต้นจากจุดนี้ครับจุดนี้จะมีฝายขนาดย่อมๆอยู่ฝายหนึ่งที่ชื่อว่าฝายโรงเรียนนี่เป็นชื่อฝายเลยนะครับ
0: ชื่อฝายโรงเรียน
1: ขึ้นป้ายเลยว่าฝายโรงเรียน
0: เจ้า
1: สอบถามแล้วปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนโรงเรียนชื่ออะไรก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอย่างละเอียดกับผมนะบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนเคยมีโรงเรียนแล้วก
0: ็
1: ปัจจุบันโรงเรียนได้ย้ายไปละฝายก็ตั้งชื่อแบบนี้ทีนี้ปัญหาของบริเวณน้ำลี้ตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีว่าทุกปีเนี่ยเมื่อน้ำหลากน้ำจะท่ว
0: ม
1: น้ำหลากน้ำจะท่วมคิดภาพอย่างนี้ก็แล้วกันฝั่งตะวันตกเนี่ยม
0: ัน
1: จะหลากเข้าไปในสู่พื้นที่ทำการเกษตรพื้นที่บ้านเรือนปีที่แล้วปี68ไม่ท่วมแต่ปี67ท่วมม
0: ัน
1: ก็จะอาจจะเป็นปีเว้นปีหรือแล้วแต่ห่วงเวลาที่น้ำปีไหนน้ำหลากมากก็จะท่ว
0: ม
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยทำมาเป็นระยะเวลานานก็คือการขุดลอกข้อที่1เลยนะครับผมไปดูแล้วเนี่ยถ้าใครเห็นภาพใน Facebook ถ้ามีการถ่ายในข่าวประชาสัมพันธ์จะเห็นว่าจะมีวัชพืชปกคลุมคล้ายๆกับที่เราไปที่น้ำทาของป่าซาง
0: หลังที่ว่าการอำเภอป่าซ
1: างคล้ายๆแต่อันนี้จะเป็นขนาดใหญ่กว่าลำน้ำจะมีขนาดกว้างกว่าแล้วน้ำไหลเชี่ยวกว่านะครับผมก็ยืนดูภาพที่ผมยืนอยู่บนฝายนั้นเนี่ยจะเห็นน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยเยอะมากโดยกั้นโดยฝายไว้ชะลอน้ำเอาไว้เนี่ย
0: อันนี้คือฝายโรงเรียน
1: นี่คือฝายโรงเรียนใช่ครับถ้าใครดู Facebook จะเห็นนะครับ
0: เจ้า
1: ทีนี้พอน้ำหลากไปเนี่ยก็จะเห็นมองเห็นเลยเนี่ยว่ามีวัชพืชปกคลุมทีนี้ปัญหาที่มีการบรรยายสรุปให้ฟังโดยท่านนายอำเภอประเชิญสมองดีนะแล้วก็วันนั้นเมื่อวานเดี๋ยวขอเอ่ยนามนิดก็มีท่านนายก
0: อบ
1: จท่านวีระเดชผู้พิสิทธิ์นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็มีนายก
0: ศรีวิชัย
1: เทศบาลตำบลศรีวิชัย
0: เจ้าน
1: ายกประเวศพรมยืนนะครับมีท่านธนานวลปลอดนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ่อหลวงพ่อกำนันมากันครบหมดเอ่ยนามไม่หมดจริงมากันครบหมดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่งนะครับเยอะเยอะพอสมควรมาให้กำลังใจมาแบบว่ามาต้อนรับจริงๆก็อบอุ่นมากนะครับแล้วก็มาพูดคุยถึงปัญหาตรงนี้ผมสรุปประเด็นปัญหาได้อย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: เจ้าท่านผู้
1: ความต้องการของท้องถิ่นแล้วกันต้องบอกว่าความต้องการแบบนี้ผมชื่นชมนะผมชื่นชมโมเดลนี้คือผู้ว่าไม่สามารถคิดปัญหาออกมาจากสารกลางได้ไปรับฟังเนี่ยถ้ามีข้อสรุปปัญหาที่ชัดเจนเนี่ยผู้ว่าไปช่วยวิเคราะห์ไปช่วยแนะนำหรือไปช่วยต่อยอดนำเสนอนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือถ้ามีการขุดลอกลำน้ำลี้ที่เห็นเนี่ยที่ผ่านมาจากฝายโรงเรียนนะครับถ้าขุดลอกไปตลอด2กิโลเนี่ยเหตุการณ์แบบที่เกิดในปี67จะเบาบางลงอันนี้ประการที่1 นะครับปี67ที่ว่าน้ำท่วมฝั่งตะวันตกนะก็จะเบาบางลงทีนี้ขุดลอกอย่างนึงละอีกประการนึงถ้าได้เขื่อนป้องกันตะหลิ่งนะครับยาวสัก1กิโลก
0: ็
1: คือ 1,000 กับ50เมตรเนี่ยก็จะช่วยป้องกันน้ำหากน้ำล้นเนี่ยมีฝายมีเขื่อนป้องกันก็จะไม่ทะลักเข้าไปสู
0: ่ในพื้นที่
1: สู่
0: ภาคการเกษตร
1: ภาคตะวันตกที่กล่าวมานะครับเพราะฉะนั้น2ปัญหาเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์ว่าเอาอย่างแรกก่อนเขื่อนป้องกันตะหลิ่งเนี่ยนะครับก็จะมีผู้แทนจากโยธาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าได้มีการเสนอไปที่กรมโยธาแล้วนะครับมีการออกแบบแล้วก็ของบประมาณแล้วเนี่ยผมจำตัวเลขยอดเงินไม่ได้จริงๆนะแต่งบประมาณนี้ถูกจัดสรรโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งจะบรรจุไปในปี71ครับเมื่อวานก็ได้นำเรียนทุกท่านในพื้นที่ให้ทราบตรงกันแล
0: ้
1: วนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เรากำหนดเร็วกว่านี้ไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะมันมีกระบวนการแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูการแก้ปัญหาที่รวดเร็วที่สุด
0: ในพื้นที
1: ่ขุดลอกขุดลอกก็ยังไม่เร็วนะครับ
0: ก็ต้อง
1: ขุดลอกต้องมีการตั้งคณะกรรมการขออนุญาตเจ้าท่าต้องมีกระบวนการพอสมควรครับและเจ้าท่าก็ต้องอนุญาตด้วยเพราะการขุดลอกที่แท้จริงเนี่ยมันคือต้องเอาทรายขึ้นมาแล้วทรายก็จะต้องแปลสภาพเป็นทรัพย์สินใช่ไห
0: ม
1: จะต้องมีการ ประเมินมีการทำแผนให้เรียบร้อยว่าทรายที่ได้จะทำอย่างไรเพราะมันคือสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของรัฐถูกไหมครับเอาขึ้นมาจากท้องน้ำเพราะฉะนั้นขุดลอกก็ยังไม่ตอบโจทย์ในวันนี
0: ้
1: ในฤดูกาลนี้ที่ยังผจญกับหน้าฝนที่ยังไม่หมดเนี่ยนะฮะทีนี้เราก็มาถึงวิธีที่รวดเร็วที่สุดกำจัดวัชพืชครับเหมือนที่ทำที่ป่าซาง
0: อ
1: ันนี้ทำได้เลยทันที
0: ท
1: ำอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะว่าไม่ได้ขุดเอาทรายขึ้นมาเพียงแต่เอาวัชพืชที่กีดขวางเนี่ยตรงนี้โชคดีครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเขาให้ความร่วมมือกันทั้งเทศบาลตำบลศรีวิชัยและอปท.ข้างเคียงทั้งหมดนะครับทั้งหมดผมขออนุญาตไม่ได้เอ่ยนามครบถ้วนรวมไปถึงอบจ.ซึ่งเป็นอปท.พี่ใหญ
0: ่
1: นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนดำเนินการทางด้านเครื่องจักรทางด้านกำลังพลที่จะลงไปขุดนะครับแต่ตรงเนี้ยเขาก็เดี๋ยวเขาวางแผนกันเดี๋ยวทางผู้สื่อข่าวต่างๆก็คงจะต้องไปติดตามที่ผมเน้นย้ำคืออะไรรู้ไหมครับคือความกังวลของท้องถิ่นเวลาที่จะต้องมีการกำจัดวัชพืชเนี่ยมักจะถูกจับตาเรื่องการ
0: ตรวจสอบ
1: ถูกต้องผมก็เลยเชิญสำนักงานปปช.จังหวัดลำพูนให้มาร่วมสังเกตการแบบเดียวกันกับที่ทำที่ป่าซางแล้วเราก็จะทำอย่างโปร่งใสที่สุดนะครับเมื่อเอาวัชพืชขึ้นมาก็จะต้องให้เห็นว่าไม่ได้เอาทรายเอาดินขึ้นมานะจะกำจัดวัชพืชเพื่อทางไหลของน้ำจริงๆนะครับอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งส่วนปี70ก็จะต้องไปวางแผนตั้งคณะกรรมการเพื่อจะขุดลอกจริงๆอย่างที่ว่าเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเมื่อขุดลอกปี70แล้วเนี่ยแม้เขื่อนป้องกันตะลิ่งจะทอดเวลาออกไปอีกสักปี2ปีเนี่ยเราเบาใจว่าน้ำจะไหลได้ดีขึ้นจาก2กระบวนการที่กล่าวมาเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีเขื่อนป้องกันตะลิ่งจบสมบูรณ์ผมว่าตรงเนี้ยสามารถที่จะมั่นใจเรื่องน้ำท่วมได้อีกนานเลยยกเว้นจะเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่50ปีมีครั้งอันนั้นอีกเรื่องนะฮะถ้าเป็นแบบระดับน้ำเฉลี่ยประจำปีเนี่ยผมว่าเอาอยู่ละนะครับนี่คือโมเดลที่
0: น้ำที่ฝนตกร้อยกว่ามิลไหนเนี่ยคือโอเคแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่ถ้าไม่ใช่เรนบอมแล้วก็ไม่ใช่น้ำหลากจากภาคเหนือที่หลากมามากๆนะครับก็ตรงนี้ขอชื่นชมนะครับว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของท้องถิ่นที่เริ่มจากเทศบาลหรืออปท.หรืออบต.นั้นๆเนี่ยได้คิดมาว่าปัญหาเกิดจากอะไรแนวทางคืออะไรและอำเภอก็เอามาวางแผนสนับสนุนจังหวัดช่วยต่อยอดนะครับเรื่องนี้ก็จบลงอย่างที่ว่านะครับจากการลงพื้นที่เมื่อวานติดตามกันต่อไปครับว่ากระบวนการที่ผมเล่ามาจะสำเร็จลงเมื่อไหร่
0: เจ้าฟังจากท่านผู้ว่าโอ้แล้วต้องชื่นชมนะเจ้าในความเป็นจังหวัดละปูนที่ประสานความร่วมมือกันในแต่ละระดับเนาะได้อย่างลงตัวนะเจ้าทุกส่วนทุกฝ่ายเนี่ย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เจ้าร
1: ับฟังแล้วก็สนับสนุน
0: คือมีแผนไว้ในใจหมดแล้ว
1: ใช่ครับใช่แล้วแผนแบบที่คิดมาแบบนี้มันเป็นแผนที่มีความรอบคอบเพราะเขาเอาปัญหาตัวจริงเป็นตัวตั้งนะครับ
0: เนี่ยอยากจะฮือย้อนกลับไปภาพที่ชาวบ้านเจอท่านผู้ว่ารอยยิ้มนั้นมันมีความหมายมากเลยจ้าท่านผู้ว่าดูแต่ละคนที่แบบได้เจอ
1: โอ้ยมีความสุขเมื่อวานนะผม
0: ผู้ว่ามาแล้ว
1: ผมได้ของฝากเต็มท้ายรถเลยมีอะไรบ้างเลยไหมครับ
0: เจ้า
1: หอมกระเทียม
0: ผักต้องมีแน
1: ่ผักมีแล้วก็ที่เมื่อวานเพิ่งทานตอนค่ำเลยข้าวโพดข้าวโพดต้มข้าวโพดเนี่ยให้เป็นข้าวโพดสดมาผมก็ให้แม่ครัวที่จวนผู้ว่าเนี่ยต้มเมื่อวานเลี้ยงแขกจากกระทรวงยุติธรรมมานั่งทานมื้อเย็นก็เอาข้าวโพดต้มเลี้ยงแล้วก็ยังบอกเล่าว่านี่พี่น้องประชาชนที่ลงพื้นที่ให้
0: ม
1: าข้าวโพดที่เขาเด็ดมาสดๆเนี่ยมันอร่อยมาก
0: มันหวาน
1: มากนะครับไม่เหมือนที่เราไปซื้อนะครับ
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันก
1: ับ
0: ทุกส่วนทุกฝ่ายนะเจ้าก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่ตังลีนะเจ้าช่วงนี้ได้ฟังก็คงจะแบบหุ้ยดีใจละ
1: ถ้าสังเกตนะว่าที่ผมดำเนินการคล้ายๆกันเนี่ยจะเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองไปละ
0: อำเภอเมือง
1: ก็เสนอปัญหา2จุดจำได้ไหม
0: เจ้า
1: ที่จะต้องมีการทำเขื่อนกันตะลิ่งเหมือนกันแล้วเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนกัน
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็มีที่ป่าซางแม่น้ำทานี่มีที่ลี
0: น้ำลี
1: เจ้าทีนี้อำเภออื่นๆอย่าน้อยใจนะถ้ามีปัญหาผมให้ในอำเภอสรุปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าลำดับของปัญหาท่านอาจจะยังไม่ ไม่ชัดเจนไม่ใหญ่เท่ากับที่ผมเรียงลำดับไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะคอยรับฟังว่าพื้นที่อื่นเนี่ยจะคิดโมเดลแบบเนี้ยจะขุดลอกจะกำจัดวัชพืชตรงจุดที่น่าเป็นห่วงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าไปช่วยดู
0: เจ้าแต่ที่แน่ๆในส่วนของฝ่ายโรงเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีวิชัยที่ท่านประสบปัญหาอยู่เนี่ยนะเจ้าท่านก็จะหันทำลายของการทำงานตามที่ท่านผู้ว่าได้เรียนไว
1: ้
0: จะมีทั้งเรื่องของการ1กำจัดวัชพืชสามารถทำได้เลยในระยะเร็วๆนี้แหละ
1: ไม่เกินหมดฝนนี
0: ้
1: ต้องทำให้เสร็จ
0: กอยมกอหญ้าที่อยู่กลางน้ำเนี่ยคือท่านกำจัดเลยโดยมีกระบวนการของการที่จะมีตั้งท่านปปช.ตั้งอย่างอำนาจของท่านผู้ว่าที่จะ
1: ปปช.เพียงแต่มาสังเกตการ
0: สังเกตการ
1: ว่าไม่ได้แอบเอาทรายขึ้
0: น
1: มาตรงนี้ขยายความนิดนึงนะเวลามีการเอ่ยคำว่ากำจัดวัชพืชปุ๊บเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางครั้งถอยหลังเลยไม่กล้าเพราะว่าในอดีตเนี่ยมีพื้นที่อื่นๆทำแบบเนี้ยแล้วเขาก็ไปขุดทรายบ้างโดนตรวจสอบบ้างม
0: ี
1: ความผิดผมก็เลยบอกว่าถ้าเราตั้งมั่นว่าเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเนี่ยก็ทำเลยทำเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งเราต้องการให้น้ำไหลดีเนี่ยให้วัชพืชหมดไปคิดเป้าหมายตรงนั้นซะยึดความสุจริตแล้วเราก็เชิญปปช.มาร่วมสังเกตการซะจบจบมีอะไรเขาก็ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็เป็นการปรามด้วยถ้าใครเผลอไผคิดถึงผลประโยชน์ตรงนี้ให้แอร์มีปปช.มาคอยดูอยู่ใช่ครับ
0: จ้าจริงๆอันนี้ท่านผู้ว่าเล่าให้เราฟังหลายตอนหลายครั้งในรายการว่าท่านอยากจะทำเพื่อตรงนี้เป็นโมเดลเพื่อกับท้องถิ่นต่างๆได้สบายใจในการที่จะลงไปกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยที่บ่ต้องกังวลเรื่องของกระบวนการตรวจสอบ
1: ใช่
0: เนาะซึ่งท่านผู้ว่าเองเนี่ยท่านก็ต้องเรียนว่าท่านก็เต็มที่
1: คือ
0: ก็เป็นคนหน้าด่านเลยแหละเนาะสำหรับการกำจัด
1: ก็รับผิดรับชอบร่วมกันผู้ว่านำไปด้วยท่านไม่ต้องกลัวสิครับเพราะว่าผู้ว่าอยู่ในกระบวนการด้วย
0: ครับนะเจ้า
1: ครับเรื่องนี้เดิมเนี่ยก็จะตีความว่าเอ๊ะกำจัดวัชพืชต้องไปขออนุญาตเจ้าท่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับผมสอบถามเจ้าท่าม
0: า
1: ถ้ากำจัดวัชพืชจริงๆอำนาจผู้
0: ว
1: ่
0: า
1: ผู้ว่าจะเซ็นหนังสือ1ฉบับแจ้งไปยังเจ้าท่าภูมิภาคเพื่อทราบแค่นั้นจบเลย
0: แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความสบายใจนะจ๊ะก็จะมีกระบวนการของปปช.ที่มันเข้ามาสังเกต
1: เรียกว่าสังเกตการนะไม่ได้มาจับผิด
0: นะ
1: สังเกตการนี่ดีอย่างยังไม่ผิดเลยถ้าเขาทักขึ้นมาก
0: ็
1: ปรับปรุงแก้ไขซะจะได้ไม่ผิดอย่างนี้ไม่ควรอย่างนี้ควรต่างๆเน
0: ี่ยนี่คือกระบวนการที่ทำงานที่ท่านผู้ว่าเน้นย้ำมาตลอด
1: เลย
0: ว่าจะ
1: เดี๋ยวกาดอกจันนะกำจัดวัชพืชนะแต
0: ่
1: ถ้าใช้คำว่าขุดลอกเมื่อไหร่
0: ต้องขออ
1: นุญาตเจ้าท่าเท่านั้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ลีที่ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังนะเจ้าคือ1กำจัดวัชพืชทำได้เลย
1: ค่อยไปขุดลอกภาค2ครับ
0: ปีหน้า70ค่อยขุดลอกนะเจ้าและ71ได้งบ
1: เพราะฉะนั้นฝนของปี70เนี่ยฝนหน้าเนี่ยเราหวังใจว่าการขุดลอกก็เสร็จแล้วด้วยแม้เขื่อนจะยังไม่มาเนี่ยเราก็จะลดความกังวลได้ไปได้อีกระดับนึง
0: ก็คือการขุดลอกในปี70เนี่ยก็วางแผนจะคือมันแล้วก่อนช่วงหน้าฝนที่น้ำมันจะมา
1: พ
0: ระเจ้าเนาะอันนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้สบายใจนะขึ้นนะเห็นก่อนถึงบอกว่ารอยยิ้มของพี่น้องชาวบ้านที่เจอท่านผู้ว่าในช่วงต้นเนี่ยมันมีความหมายอย่างยิ่ง
1: มีความสุขมากๆก่อนจะขึ้นรถก็เอาขนมทำเองนะเป็นขนมฟักทองอะไรบ้างอ่ะเป็นธัญพืชอ่ะอาหารแบบทานแล้วสุขภาพดีอ
0: ่
1: ะทานกันคนละถ้วยก็ขึ้นรถกลับนั่งรถมาอย่างมีความสุขนะอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องด้วย
0: นอกจากเห็นรอยยิ้มของพี่น้องประชาชนในภาพเนาะเห็นรอยยิ้มท่านผู้ว่านี่ก็มีความสุขมากเหมือนกันนะเจ้าที่ได้ช่วยเหลือกันเนาะเจ้าเนาะอันนี้รายงาน
1: พูดถึงลำน้ำแล้วขอพูดต่อได้ไหม
0: เจ้ายินดีเจ้าท่าน
1: มีเรื่องดีๆจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องที่ลำน้ำกวง
0: แม่น้ำกวง
1: นะครับที่เมืองเนี่ยแหละครับ
0: เจ้า
1: ผมก็ได้ชวนพี่น้องจิตอาสานะครับไปลงพื้นที่กันบริเวณตั้งแต่เชิงสะพานท่าขามนะครับแล้วเลาะลิบลัดเลาะริมแม่น้ำกวงเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเขื่อนป้องกันตลิ่งและมีทางเดินด้วยนึกภาพออกไหมยาวไปถึงฝายสีเมืองยูนึกภาพออกนะที่อยู่หลังหอไอหลังสนามกีฬาอบจ.
0: เจ้า
1: เดินปุ๊บเนี่ยมันจะไปทะลุถึงกันเลย2กิโลนะครับช่วง2กิโลเนี่ยก็ระดมจิตอาสาไปแผ่วถางผมมีรูปอะแต่ว่าไม่ได้ให้ทีมงานไว้เดี๋ยววันหลังจะส่งให้ทีมเมื่อวานแอบไปวิ่งคนเดียวมาตอนค่ำใช่ครับไปทดสอบสนาม
0: ส่งมานะเจ้าดังหัว
1: ทีนี้จะเล่าว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะถูกทิ้งล้างเล็กน้อยหญ้าก็จะรกนะครับรกมากวิ่งไม่ได้ละเพราะว่าหนามมันถ้าใส่ขาสั้นมันเกี่ยวหน้าแข้งเลย มันรกมากก็ช่วยกันจนโล่งเลยนะครับโล่งกลายเป็นสนามวิ่งชั้นดีเลยตอนนี
0: ้
1: ที่ยาว2กิโลสมมุติถ้าเริ่มจากสะพานท่าขาม
0: ท่าขาม
1: นะนึกภาพจอดรถตรงศูนย์บริการท่องเที่ยวของอบจ.ก็ได้จอดรถตรงนั้นก็ได้แล้วก็วิ่งลงมาเนี่ย2กิโลไปถึงสนามกีฬาถ้าท่านเป็นนักวิ่งระดับฮาร์ดคอร์หน่อยอยากต่อก็ไปวนในสนามกีฬาสักชั่วโมงนึงก็ได้สักเกือบ 5-6 กิโลมั้งแล้ววิ่งกลับเนี่ยวันนั้นได้10กิโลสบายๆเลยทีนี้ไอ้2ข้างทางเนี่ยพอโล่งแล้วมันสวยครับมันเห็นแม่น้ำกวงนะครับเห็นทิวทัศน์เล็กๆน้อยๆนะครับต้นไม้ก็ขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าอย่างนี้ครับมีข้อจำกัดที่อาจจะยังไม่ 100% ในวันนี
0: ้เจ้า
1: ถ้าตอนค่ำ
0: มืด
1: แล้วเนี่ยผมมองว่าไฟส่องสว่างยังไม่พร้
0: อม
1: แต่ก็ได้คุยกันกับฝั่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นของนายกเทศบาลเมืองลำพูนถ้าฝั่งตรงข้ามจะเป็นของเวียงยองครับ
0: ของ
1: เวียงยองเขาทำเรียบร้อยไว้ก่อนแล
0: ้
1: วนะครับทีนี้สองฝั่งเนี่ยโอ้โหมันสวยงามเนี่ยถ้าอนาคตพี่น้องประชาชนไปใช้บริการกันเยอะๆตอนนี้แนะนำว่าไปเช้าๆก่อนค่ำๆผมห่วงเรื่องความมืดนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสุภาพสตรีอะไรอย่างต่างๆเนี่ยมันทีมืดแล้วมันก็น่าเป็นห่วงแต่ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็หาลือว่าถ้าพี่น้องใช้กันเยอะๆเนี่ยก็ติดไฟส่องสว่างตอนค่ำซะนะครับแล้วก็อาจจะต้องติดกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณก็ต้องหาลือกันในต่อไปนะครับทีนี้แต่ก่อนเนี่ยได้รับการบอกเล่าว่าเคยติดไฟแล้วหายหมดผมก็มองว่าม ันมีเหตุ2ประการนะ1ขโมยขโจรเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะทุกจังหวัดทุกที่เนี่ยถ้ามีอะไรที่เอื้อต่อการขโมยเขาก็ทำอยู่แล
0: ้
1: วการที่ติดไฟแล้วไม่มีคนไปใช้บริการเนี่ยกลายเป็นที่ล้างมันก็สมควรก่อเหตุอยู่แต่ถ้ามีการใช้จนคนเข้าออกนะครับจำนวนมากในแต่ละวันเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นน้อยลงและที่โดยเฉพาะถ้าเรามีกล้องวงจรปิดช่วยด้วยอีกทางนึงนะครับเนี่ยถ้าเห็นภาพจะเห็นการช่วยกันทำงานเนาะในภาพยังรกอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรียบกริบนะครับ
0: เดี๋ยวต้องแอบไปดูนะท่านว่าสารภาพเลยเจ้าดิจอยมาอยู่นี่เป็น10กว่าปีนี่ยังบ่เคยไปเส้นทางนี้เลยอันนี้สารภาพจริงๆเลยนะเจ้า
1: ต้องไปเดี๋ยวในช่วงนี้ครับช่วงเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยผมจะชวนเช้าวันเสาร์เนี่ยจะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่แล้วกันอย่าเรียกว่าเป็นงานเป็นการเลยชวนแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอ่ะ7โมงนัดกัน
0: วิ่ง
1: ถ้าจอดรถท่าสิงห์วิ่งไปถึงอบจแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งกลับ
0: สนามอบจ
1: สนามอบจโทษทีไปที่สีเมืองยูอ่ะไปที่ฝายสีเมืองยูอ่ะ
0: เจ้า
1: แล้วก็วิ่งกลับแค่นี้เราได้ที่ดีๆอีกที่หนึ่งนี่คือการต่อยอดเมืองเดินได้เดินดี
0: เจ้าน
1: ะครับ Walkable City นะครับ
0: ก็เหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกว่าในส่วนของการขับเคลื่อนละปูนเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยท่านบรรจุไว้ในวาระของการพัฒนาจังหวัดในแผนอยู่แล้วมังกรสาวในแผนพัฒนาจังหวัดอยู่แล้วแต่ว่าในขณะนี้มันต้องเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเป็นเมืองเดินได้เดินดีอ
1: ัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นแฮม1จุดที
1: ่เมืองเดินได้เดินดีต้องต่อเสมือนจิ๊กซอว์ทำชิ้นนี้ไปเรื่อยๆต่อชิ้นโน้นนะครับพื้นที่ไหนมีก็ทำขึ้นมาอีกชิ้นนึง
0: มันต้องเชื่อ
1: มันถึงจะต่อเป็นเมืองทั้งเมือง
0: อ
1: ย่างอันนี้ผมเปิดจิ๊กซอว์ตรงนี้ไว้ละนี่แต่นี่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่นะที่ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์เพราะว่ามันไปเชื่อมกับวัดพระธาตุอริพุนชัยแล้วก็ไปเชื่อมกับถนนอินทยงยศนะครับเป็นคูเมืองเก่าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าถัดไป อีกด้านหนึ่งของสะพานท่าสิงห์เนี่ยถ้าการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งและทางเดินริมแม่น้ำกวงของกรมโยธาเสร็จเนี่ย จะต่อตรงนี้ยาวไม่น้อยกว่า5กิโลเลยนะเที่ยวเดียวนะครับถ้าไปกลับก็10กิโลนะครับก็เร็วๆนี้ครับปี70
0: โครงการอยู่แล้วในการ
1: โครงการทำโครงการเขาเบรกไปปรับ
0: แผน
1: ปรับแบบเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาจะตัดต้นจามจุรี49ต้นออก
0: ที่ท่านเคยเล่า
1: ผมก็เล่าแล้วเล่าอีกแล้วก็เตือนเป็นอุทาหรณ์ด้วยเพราะว่าตอนทำแบบเนี่ยเข้าใจว่ามีการประชามติแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยไม่เข้าไม่แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนมารับฟังกันแค่ไหน
0: อาจจะไม่ได้เข้าไป
1: ไม่
0: ถึงข้อมูล
1: มันบางทีวันไหนที่ได้ยินคำว่าประชามติอ่ะลองเข้าไปดูนะไม่ว่าเรื่องอะไรประชาโทษประชาพิจารณ์แหมขอโทษทีติดปากกับตอนที่จะเลือกตั้งครับประชาพิจารณ
0: ์
1: ก็คือทำประชาคมอ่ะหรือคำต่างๆเนี่ยว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นนะครับกฎไม้พูดได้เลยก็จะมีทุกงานครับไม่ว่าเวลาเราจะตัดถนนเวลาเราจะทำทางเดินริมตลิ่งทางเดินริมแม่น้ำต่างๆเนี่ยทุกการใช้งบประมาณเนี่ยก็จะให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่ว
0: ม
1: วันนั้นเนี่ยไม่มีการทักขึ้นมาไงว่าแบบเนี่ยเขาตัดต้นจามจุรี49ต้นซึ่งเป็นต้นขนาดใหญ่ทีนี้พอเริ่มดำเนินการเนี่ยก็มานึกเสียดายซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าไม่ควรตัดแต่ที่นึกเสียดายคือน่าจะบอกกันซะตั้งแต่มีการประชาคมนะก็ทำให้การก่อสร้างมันหยุดชะงักไปปี
0: นึ
1: ง
0: ละไปหน่อย
1: ปีนึงละเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเขาดำเนินการต่อผมก็หวังว่าปีหน้าจะเสร็จงบประมาณมีอยู่แล้วนะครับ
0: งบยังไม่ได้ถูกตัดมั้งอาจารย
1: ์ยังไม่ได้ถูกตัดนะครับ
0: แต่ว่าแผนเรื่องของแบบที
1: ่
0: จะต้องมีการปรับ
1: ใช่
0: เจ้า
1: ถ้าตรงนั้นเสร็จก็โอ้เมืองลำพูนจะเป็นเมืองที่ขยับขึ้นมาเป็นเมืองเดินได้เดินดีชั้นนำขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลย
0: เจ้าน
1: ะครับ
0: มีจุดไหนที่ท่านแบบคิดไว้ในใจต่อเนื่องกับเรื่องของการปรับพื้นที่เพื่อเป็นลำพูนเมืองเดินได้เดินดีครับเจ้า
1: เอาจุดนี้จริงๆจุดนี้ผมก็ยังฝันต่อนะเพราะว่าถ้าเดินจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งของเวียงยองเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเจอช่วงที่ไม่ต่อเนื่องอยู่ประมาณ30เมตรทำให้การเดินมันไม่โฟลว์นึกออกไห
0: ม
1: มันเดินแล้วมันไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าไปข้างหน้าได้อีกแค่30เมตรเนี่ยการเดินจะวนลูปเป็นวงกลมระยะใหญ่เลยถ้าตรงนี้เสร็จเนี่ยโหห่วงจุ้ยจะผิดไปเลยฮะซึ่งตรงนี้ได้หารือกรมโยธาธิการและผังเมืองเบื้องต้นละถ้ามีงบขอให้มาเติมทางเดินริมน้ำ30เมตรดังกล่าวนะครับ
0: อีกนิดนึง
1: ใช่อีกนิดเดียวคือเวลาเราออกแบบเนี่ยบางทีเขาไม่ได้มองไม่ได้มองให้2โครงการมันต่อกันมันก็เลยเกิดช่องว่างตรงเนี้ย
0: รอยต่อ
1: ใช่ช่วยกันดูนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยแล้วที่น้องออยถามเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชี้ไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะแต่ผมอยากจะให้แต่ละหน่วยเนี่ยแต่ละพื้นที่ได้เสนอมาแต่ละอำเภอเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึง
0: เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ท่านผู้ว่ามีความตั้งใจในการที่จะขับเคลื่อนนะจากเรื่องของการทำให้เป็นเมืองละปูนเดินได้เดินดีเนาะตามที่ท่านบอกจริงๆแล้วมันบอกหูว่าจะตรงกับความบังเอิญหรือความตั้งใจตั้งแต่ท่านเล่าฟังครั้งแรกว่าท่านไปอบรมก่อนละไปเรียนเนาะ
1: ไปอบรม
0: อบรม
1: หลักสูตรผู้นำสมาร์ทซิตี
0: ้
1: สมาร์ทซิตี้ลีดเดอร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกอย่างนี
0: ้
1: แล้วในการอบรมนั้นเนี่ยมันจะมี1เซสชั่น3ชั่วโมงเนี่ยที่มีการบรรยายโดยด็อกเตอร์นิลมนเมธีสกุลก็คืออาจารย์แดงเนี่ยพูดเรื่องเมืองเดินได้เดินดีของกรุงเทพมหานครของทั่วโลก
0: ตรงใจท่าน
1: ผู้ว่าโอ้ผมเดินเข้าไปสวัสดีบอกว่าขอเป็นที่ปรึกษาให้ทำเมืองลำพูนหน่อย
0: เจ้า
1: อาจารย์แดงก็มาบรรยายให้ฟังแต่อาจารย์แดงไม่ได้บอกผมว่าเคยมาแล้วเมื่อปีผมจำไม่ได้ก่อนหน้านี้หลายปี
0: 6566
1: ก่อนหน้านี้ 2-3 ปีอะไรเงี้ยท่านเคยมาแล้วท่านก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเคยมานะแต่ปรากฏว่ามันเหมือนกับว่าผมต่อยอดนะผมไม่ได้เริ่มนับหนึ่งนะครับไอ้เมืองเดินได้เดินดีเมืองลำพูนเนี่ยทางเทศบาลเมืองลำพูนเขาเคยเปิดเรื่องนี้ไปก่อนแล้วแล้วเราก็แค่หยิบมาต่อยอดอีกครั้งก็เลยเรื่องก็เลยง่ายมาก
0: เรื่องก็เลยง่าย
1: ครับทีนี้ยังรออยู่ว่ายังไม่ได้ไปสัมผัสการเดินของจุดสำคัญในแต่ละอำเภอ
0: เ
1: นี่ยเดี๋ยวจะทวงกับท่านอำเภอละปีงบประมาณ70เนี่ยว่าจะไปเสาร์อาทิตย์นี้ไปเดินที่โน่นที่นี่สลับกันไปบ้างนะครับไม่นับอุทยานนะ
0: อ
1: ุทยานมันเดินได้เดินดีอยู่แล้วหมายถึงว่าไปย.1 ย.2 อันนั้นเรื่องของอุทยานเขาอันนี้อยากให้เป็นเมืองในส่วนที่เป็นเทศบาลในส่วนตลาดอย่างเงี้ยแล้วก็จะเชื่อมโยงกับพวกความปลอดภัยบนถนนคู่ไปด้วย
0: เนี่ยอันนี้หลายคนเวลาฟังเรื่องลำพูนเมืองเดินได้เดินดีเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยแนวทางท่านอาจจะทำแค่ในพื้นที่ของเขตเมืองแต่จริงไม่ใช่
1: ท่าน
0: อยากให้ทั่วเมือง
1: มีหลายๆท่านน้อยใจนะครับเวลาเราพูดถึงกิจกรรมแล้วจะอยู่กันแต่ในเมืองบ้างได้ยินแต่เอ๊ะงานใหญ่ๆอยู่ที่วัดพระธาตุหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีหลายๆคนยกมือว่าทำไมไม่ขยายไปที่อื่นบ้างผมบอกว่าจริงๆอยู่ในความคิดนะครับอย่างเช่นปี70เนี่ยจะมีงานอยู่งานหนึ่งเดี๋ยวหลังจะมาขยายแต่ตอนนี้มันได้งบประมาณมาแล้วชื่อว่าตะวันแรงที่วัดพระยืน
0: ตะวันแรงที่ไม่เคยไม่เคยมีชื่องานนี้เจ้า
1: ก็มีแล้วปีนี้เป็นชื่อของกิจกรรมที่ของบประมาณงบพัฒนาจังหวัดนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็อนุมัติงบอยู่ในเล่มขาวคาดแดงเป็นงานใหญ่เลยล่ะ
0: ท่านพูดว่าแบบจำชื่องานได้แม่น
1: ตะวันแรงตะวันแรงเป็นตะวันตกไหมตะวันยามค่ำ
0: ตะวันแรงคือแม่แรงเมื่อค่ำตอนเมื่อค่ำตะวันกำลังจะตก
1: เดี๋ยวเขาตั้งชื่อมาแบบนั้นเลยหมายความว่ากิจกรรมมันจะต้องเกิดขึ้นตอนค่ำๆแล้วเราก็ดูบรรยากาศมีแสงไฟงดงามนะครับซึ่งจริงๆแล้วที่วัดพระยืนเนี่ยผมก็ไปดูไปอ่านนะยังไม่มีใครมาเล่าให้ฟังแต่ไปอ่านในสื่อต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็ทำกิจกรรมกันแล้วทุกปี
0: เจ้า
1: เขาทำมาอยู่แล้วจนกระทั่งการท่องเที่ยวเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าเอ้ยวัฒนธรรมมั้งรู้สึกงบนี้จะอยู่ที่ทางวัฒนธรรมจังหวัดเขาก็มองว่าเอ้ยในเมื่อชาวบ้านเนี่ยเขาทำประเพณีนี้มาอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไปส่งเสริมให้มันสมบูรณ์ขึ้นให้มีรูปแบบที่ดีขึ้นนะครับก็มีแสงสีเสียงมีการแสดงและยกระดับงานเนี่ยให้สามารถต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้จากเดิมเป็นงานเฉพาะท้องถิ่นก็ยกระดับว่าเดี๋ยวจะต้อนรับนักท่องเที่ยวละไม่ต่างอะไรกับวิจิตรหรืออะไรแบบนี้ที่เราทำกันอยู่
0: จริงๆวัดพระยืนสวยมาก
1: ใช่ใช่
0: ถ้าใครมีโอกาสได้เข้าไปสนทนากับท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็จะเล่าแล้วก็จะอยากจะฮึ่มพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปนะเจ้า
1: สิ่งที่สิ่งที่จะบอกกับเรื่องนี้คืออะไรครับน้องออยคือจะบอกว่าท่านทำเรื่องท้องถิ่นเรื่องเล็กๆของท่านให้ดีที่สุดเถอะวันนึงเนี่ยมันก็จะถูกยกระดับนี้เอง
0: เ
1: หมือนกับที่วัดพระยืนที่ว่าเพราะฉะนั้นกิจกรรมในอำเภอต่างๆท่านไม่ต้องน้อยใจ
0: เจ้า
1: เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆขยายผลเองนะคร
0: ับ เจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นแนวทางในเรื่องของการวางยุทธศาสตร์เมืองนะเจ้าว่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นเมืองที่สามารถที่จะป้อนท้องว่าอยู่แล้วละมุนใจอยู่แล้วละเมียด
1: สิ่งหนึ่งที่นี่ไม่ได้อยู่ในสคริปต์นะแต่จะเล่าต่อเลย
0: คือ
1: ตอนเนี้ยจังหวัดลำพูนมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งก็คือการตั้งสมาคมโรงแรมและที่พักจังหวัดลำพูน อันนี้พูดหัวไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีโรงแรมที่พักเนี่ยอยู่ประมาณไม่น้อยกว่า80แห่งนะครับเป็นโรงแรมใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่นี่ก็เช่นอะไรโรงแรมแกลนปาโรงแรมอีซี่โรงแรมที่มีห้องเยอะๆเป็นร้อยห้องเนี่ยก็จะมีผู้คนไปพักโรงแรมเล็กๆเช่นอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวจริงๆหยิบมาม ีอยู่ห้องเดียวเนี่ยก็นับนะเป็นโฮมสเตย์เล็ก
0: ๆ
1: ที่อาจจะไม่ได้จดทะเบียนโรงแรมแต่ว่าเป็นการขอใช้เป็นที่พักแบบโฮมสเตย์ก็จะมีการอลุ้มอล่วยกติกาให้บ้างแล้วก็ย่อขนาดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนน้องเล็กนะที่เราคงจะต้องดูแลเขาด้วยทีนี้กระบวนการท่องเที่ยวเนี่ยผมมองว่าถ้าจังหวัดจะเดินหน้าเนี่ยต้องร่วมมือกันยกตัวอย่างเช่นอะไรครับเอ๊วันนี้มีงานวิ่งยกตัวอย่างให้เห็นภาพงานวิ่งจำฟ้าก็ได
0: ้
1: ทุกปีคนก็จะมาวิ่งกันตั้งแต่เช้าแล้วที่นอนพอไหมล่ะที่ถ้าเทียบกับจำนวนนักวิ่งไม่น่าพอนะไม่น่าพอเพราะว่ามันต้องพักที่โรงแรมไหนบ้างอ่ะสมมุติว่าไม่รู้จักโรงแรมไหนเลยก็เคว้งคว้างใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นรวมตัวกันตัวพี่ใหญ่เองเนี่ยถ้าเต็มแนะนำน้องเล็กบ้าง
0: เจ้า
1: สมมุติการปาเต็มแล้วเนี่ยในลิสต์มีที่อื่นเนี่ยเขามาอย่าให้เขาผิดหวังถ้าจะมาวิ่งตรงนี้ตอนเช้ายังพักตรงนี้ได้ในรัศมี10กิโลจะได้ไม่ต้องกลับไปนอนเชียงใหม
0: ่
1: แบบเนี้ยเราเริ่มละจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วครับขึ้นทะเบียน
0: สมาคมนี้นะ
1: สมาคมขึ้นทะเบียนเรียบร้อยจะเจิมป้ายกันวันที่29เนี่ย
0: เจิมป้ายนายกสมาคม
1: นายกสมาคมเลือกกันเรียบร้อยฮะพี่ฟ้าของกัสซันเป็นนายก
0: เจ้า
1: แกก็รับโดยจริงๆต้องขอบคุณพี่ฟ้านะอันนี้เหยดำนะเพราะว่าแกไม่อยากจะเป็นหรอกตอนแรกเราก็เกลี้ยกล่อมเล็กน้อยบอกว่าปีแรกเนี่ยแห่งการตั้งไข่เนี่ยขอให้คนที่แข็งแรงที่สุดมารับหน้าที่ก่อนและปีหน้าค่อยส่งมอบเจ้าของกิจการเล็กๆน้อยๆมาเป็นผู้บริหารบ้างแต่ประกอบด้วยองค์คณะที่เขาเรียกอะไรคณะกรรมการบริหารสมาคมเนี่ยด้วยโรงแรมอื่นๆด้วยนะครับท
0: ั้
1: งใหญ่ทั้งเล็กก็มาเป็นกรรมการร่วมกันหมดก็นับหนึ่งกันไปแล้วครับเรามีข้อสัญญาว่าจะดูแลภาพรวมของการท่องเที่ยวให้ไปได้ด้วยดีด้วยความรักความสามัคคีของพวกโรงแรมต่างๆไม่ใช่แข่งกันอย่างเดียวแข่งได้แข่งคุณภาพแข่งคุณภาพได้แต่ว่าเมื่อจะต้องแบ่งปัน ลูกค้ากันและกันอะไรพวกนี้ก็เอาตรงนี้เป็นศูนย์กลางนะคร
0: ับ
1: ผมมีงานใหญ่ๆผมก็ไม่ต้องไปคอยบอกให้โรงแรมรับรู้แล้วบอกไปที่สมาคม
0: เดี๋ยวเขาจัดการ
1: เดี๋ยวเขาจะได้กระจายข่าวแล้วปฏิทินทั้งหมดที่เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยเนี่ยที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้วิจิตรลำพูนต่างๆเน
0: ี่ย
1: อย่างเงี้ยสมาคมต้องรับรู
0: ้
1: แล้วก็ต้องผมก็ยังขออย่างนะต
0: ้
1: องมีโปรโมชั่นบ้างนะงานใหญ่ๆที่เรารับแขกเยอะๆเนี่ยโรงแรมมีอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นใจบ้างก
0: ็
1: คุยกันให้เหมือนกันเหมือนกับเราไปเที่ยวบางครั้งเนี่ยผมยกตัวอย่างจังหวัดระนองอย่างเงี้ยจ
0: ัง
1: หวัดระนองโรงแรมต่างๆเขาก็โคกันนะ
0: เจ้า
1: ตรงนี้เต็มไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: เจ้าน
1: ี่เป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่การท่องเที่ยวเราจะเริ่มเป็นระบบมากขึ้น
0: เจ้าอุ้ยฟังแล้วแบบคือใจฟูอ่ะท่านว
1: งเรื่องนี้ต้องขอบคุณเอ่ยนามหน่อยขอบคุณท่านปรีชาสมชัยเนี่ย
0: ปลัด
1: จ
0: ัง
1: หวัดเนี่ยเป็นเสนาธิการให้ผมในเรื่องนี้เลยผมแค่ปลารบกับปลัดจังหวัดท
0: ่
1: านดูแลหมดท่านแนะนำการจดทะเบียนตอนแรกอ่ะผมบอกเนี่ยไปตั้งเป็นชมรมมันจะไม่ต้องจดทะเบียน
0: สมาคม
1: จะแข็งแรงกว่ามีกระบวนการบริหารที่เป็นระบบมีกฎหมายรองรับกฎหมายก็จะต้องมีการชี้แจงงบประมาณการตั้งการมี
0: ผู้ตรวจบัญชี
1: ใช่ใช่ทางนี้ผมก็บอกว่าให้ตั้งชมรมเข้าไปถึงสมาคมเนี่ยแสดงว่านี่คือผมที่ผมเคยพูดเสมอว่าผมบอก3เนี่ยเข้าไปถึง10ผู้ว่าเนี่ยคิดบางทีคิดได้แค่3เพราะว่าผมไม่ได้รู้ทุกอย่างถูกไหม
0: เจ้า
1: เรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านปลัดจังหวัดนะฮะซึ่งท่านกำลังจะเกษียณแล้วนะเนี่ยท่านก็ทิ้งผลงานชิ้นโบแดงไว
0: ้
1: ผมก็เลยขอบอกว่านั้นใส่ชื่อท่านเป็นที่ปรึกษาหน่อยสมาคมเนี่ยเขาจะทำอะไรกิจการจะได้ไม่ผิดกฎหมายคอยดูเรื่องกฎระเบียบเพราะท่านอยู่ปกครองมาก่อนนะท่านจะดูเรื่องระเบียบต่างๆได้ก็จะทำให้พวกเราเดินได้อย่างมั่นคงขึ้นนะคร
0: ับ
1: ขอบคุณท่านปีชาสมชัย
0: ท่านน่าจะฟังรายการอยู่แหละ
1: ไม่ทราบได้ยินอยู่ป่ะนะวันนี้เช้าฉันก็มีภาระหน้าที่นะเม
0: ื่อ
1: คืนก็ยกหูหาเรือกันจนถึงดึกนะคร
0: ับ
1: มีงานอยู่ที่สารกลางอยู่ครับ
0: เห็นท่านบอกว่านี่ท่านผู้ว่าบอกว่าไม่ให้ไปไหนอ่ะให้ช่วยงานต่อ
1: ท่านก็ยินดีนะเพราะท่านก็จะพำนักอยู่ที่ลำพูนเราอยู่แล้ว
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนะเจ้าลำพูนเมืองเดินได้เดินดีแล้วก็การต่อยอดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้งนั้นบอกได้ว่าจะไปกระจุกกับเรื่องของการที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเท่านั้นแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วมันไปถึงพี่น้องประชาชน
1: ใช่ครับ
0: เจ้าเนาะค่ะรายดมรายได้อย่างต่างๆมันจะไปถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าอ่ะก็อู้ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวท่านผู้ว่าเจ้าประชาสัมพันธ์น้อยนึงแล้วกันเวลาช่วงท้ายรายการนี้เราจะมีงานเยอะมาก
1: งานใหญ่ต่อเนื่องกัน3งาน
0: เจ้าท่านผู้ว่าง
1: านแรกที่จะเอ่ยถึง

0: ับหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่20นะครับวันที่20กันยาที่ผ่านมาเนี่ยผมกับพระเดชพระคุณท่าน
1: พระเทพรัตนนายก
0: ท่านเจ้าคณะจังหวัดพระเทพรัตนนายกก็ไปแถลงข่าวร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการวันนั้นเนี่ยมีการประกวดต้นสลากย้อมท่านไปดูได้ตามที่ปรากฏในสื่อได้เลยมันงดงามอลังการมากๆจริงๆนะครับ
1: ประตูปลาเนาะใช่นะ
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าต้นสลากย้อมก็คือต้นที่เราเอาสิ่งที่จะถวายพระนั่นแหละใช่ไหมครับมันประดับประดามันจะไปถึงได้ถึงแค่ไหนกันเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามันยิ่งใหญ่มันใหญ่ด้วยขนาดน่ะอย่างหนึ่งละ
1: 12เมตร
0: แต่ใหญ่ด้วยความอลังการแสงสีที่เขาจัดแต่งเนี่ยเวลาเข้าไปเดินนะครับมันเพลินจริงๆนะ
1: เจ้า
0: ครับก็ดูจากภาพจะดูจะเข้าใจง่ายกว่าที่ผมจะบรรยายอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ต้องขอบคุณภาพจากต่างวัด
0: น้องออยลองเล่าให้ฟังหน่อยในฐานะที่เป็นชาวลำพูนนะว่าประเพณีนี้มีที่มายังไงและมีวัตถุประสงค์ยังไง
1: จริงๆนะที่ท่านผู้ว่ากล่าวว่ามันสวยงามมากคือเข้าไปดูแล้วมันสวยงามถ้ารู้เรื่องราวของประเพณีนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ยิ่งจะรู้สึกถึงความงดงามในมิติของแง่วัฒนธรรมเขาไปแหมนะจ๊ะเพราะว่าสมัยตะก่อนเนี่ยไม่ยิงคนใดถ้ามันได้ตันสลากย้อมนี่จะไม่ได้แต่งงานนะเจ้าท่านว่าจะมาได้ออกเรือนจะมาสามารถออกเรือนได้เพราะว่ามันจะแสดงเนื้อหาถึงการเก็บหอมรอมริบการตั้งใจการทำบุญทำทานเนี่ยนะเจ้าแปลงเป็นต้นสลากย้อมขึ้นมากว่าจะได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช่เรื่องง่ายนะเจ้าก็เหมือนกับเปรียบเทียบกับป้าจ่ายเปิ้นเป็กตุเอี่ยนะก็คือป้าจ่ายเปิ้นบวชพระไม่ยิงก็ต้องตานสลากย้อม
0: เทียบเท่าเป็นบุญที่เทียบเท่ากัน
1: เป็นอานิสงส์ที่เทียบเท่ากันเลยนะเจ้าและที่สำคัญเวลาที่ได้ตานสลากย้อมเนาะในกระบวนการหนึ่งเนี่ยเจ้าท่านว่ามันจะมีการห้ำกระโหลก
0: ครับ
1: ก็คือเหมือนกับการบอกเล่าถึงเรื่องราวของเจ้าของต้นสลากย้อมต้นนั้นเนี่ยว่ามีประวัติมีความมุ่งมั่นตั้งใจจะใดและจากนั้นก็จะกลายเป็นที่โจทย์ขานของคนในชุมชนว่าเฮ้ยสตรีบ้านนี้สุดยอดเนี่ยนะเจ้าเนาะก็เลยเป็นที่มาของการตานต้นสลากย้อมในสมัยก่อน
0: นี่คือที่มาของการเกิดประเพณีนี้แต่พอมาทำในทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องบุญของ
1: ส่วนรวม
0: ของส่วนรวม
1: เพราะว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปตอนหลังคือหญิงสาวต่างๆเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษามีโอกาสได้ทำงานวิถีชีวิตเปลี่ยนเนาะก็จะเป็นลักษณะของการฟื้นขึ้นมาตั้งวัดพระธาตุตั้งจังหวัดลำพูนเนี่ยก็ฟื้นประเพณีนี้ขึ้นมาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
0: เขาบอกจากศรัทธาส่วนบุคคลกลายเป็นศรัทธาของทั้งสังคม
1: เจ้าน
0: ะครับในต้นสลากย้อมต้นหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของคนจำนวนมากจากบุญจำนวนมากที่เข้าไปจริงๆแล้วก็คือการบริจาคอย่างหนึ่งแต่มีศิลปะมีวัฒนธรรมเข้าไปเติมแต่งด้วย
1: มันมีเรื่องราวอยู่
0: ที่สุดคือการสละออกนะครับคือการเสียสละทำบุญทำทานนี่แหละนะครับทีนี้ผมได้เห็นอีกมิติหนึ่งน้องออยผมเชื่อว่าไม่มีใครพูดเรื่องนี้นะ แต่ในฐานะที่ผมเคยเรียนคณะวิศวะจบมาเนี่ยผมก็นั่งดูต้นสลากที่สูง12เมตรใจนึกห่วงนะครับ
1: ว่ามันจะก้น
0: ว่าลมแรงพัดมาเนี่ยจะอันตรายไหม ปรากฏว่าผมจะเห็นสลิงยึดเต็มไปหมดเลยครับยึดแบบต้นหนึ่งเนี่ยสลิงอย่างน้อย5เส้น6เส้นเนี่ยขึงลงมาแล้วคงจะทำกันมาแบบจนชำนาญเน
1: า
0: ะผมก็ยังกระซิบกับเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนะครับท่านเจ้าคุณบอกว่าหลวงพ่อครับนี่มีวิศวกรมาร่วมงานทำต้นสลากย้อมด้วยใช่ไหมหลวงพ่อก็ยังอมยิ้มนะกับความเห็นผมแล้วก็สังเกตว่าถ้านั่งดีๆไม่สังเกตจะไม่เห็นสลิงเหล่านี
1: ้
0: เราถ้าอยู่ในดูในรูปเนี่ยเกือบจะไม่เห็นนะครับแต่นั่นแหละคือเบื้องหลังของความปลอดภัย ที่ทำให้งานเนี้ยมีมาตรฐานเพราะเสี่ยงนะต้นขนาด12เมตรเนี่ยเจอแรงลมเข้าไปเนี่ยอันตรายแต่นี่ดูแล้วโอ้เยี่ยมมากฝีมือมีวิศวกรคุมงานดูแล้วนะครับ
1: คือต้องเรียนเชิญมาแล้วล่ะนะบอกวันนี้กับ
0: มีเวลา2วัน
1: 2วัน
0: วันนี้กับพรุ่งน
1: ี้มาค่ำนี้ก็จะได้หันแสงสีของต้นสลากย้อมอีก1ค่ำคืน
0: เย็นนี้จะเป็นพิธีเปิดนะจริงๆพิธีเปิดจะเป็นเย็นนี้แล้วพรุ่งเช้าวันเสาร์เนี่ยคือพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นพิธีแห่พี่ผมก็จะไปชมตั้งแต่ 9:00 น.นะครับที่วัดพระธาตุอริพุนชัย
1: ว่าจะมีขบวนแห่นะเจ้าปีนี้รู้สึกว่าจะเป็นธีมผีโกน
0: ครับผีโกนนี่ได้ข่าวว่าหายไปหลายสิบปี
1: แล้ว
0: เป็นประเพณีโบราณที่หายไปเราก็จะมีแต่ผีอะไรหน้าที่เลยอ่ะ
1: ผีตาโกน
0: แต่นี่เป็นผีโกน
1: ผีโกน
0: ผมแอบเห็นละในรูปมันจะทำให้ภาพจำของผีที่น่ากลัวเนี่ย

0: เลือนหายไปหมดเลยผมบอกว่าเด็กๆที่กลัวผีเนี่ยให้มาดูผีโกรธเนี่ยแล้วจะเลิกกลัวผีเลยคือผีจะเป็นภาพที่น่ารักน่าจดจำนะครับแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันท
1: ีนี
0: ้งานเนี้ยมันมีมาแล้วตั้งแต่วันที่20จะจบพรุ่งนี
1: ้
0: แต่เรามีงานอีกงานหนึ่งนะครับที่ทับซ้อนกันอยู่เชื่อมต่อกันก็คืองานที่เรียกว่าวิจิตรลำพูนวิจิตเนี่ยจะเริ่ม
1: คนเริ่มเห็นภาพแล้วเพราะมีรอบสื่อมวลชนมีการปรากฏภาพออกไป
0: ผมต้องทึ่งเลยสวยมากสวยมากสวยจริงๆครับ
1: ท่านว่าแอบไปเดินเนี่ยแอบดูม
0: ากผมดูไม่ครบผมดูแค่ตรงที่ประตูท่านางนะครับทีนี้ผมจะได้ดูจริงๆกับพรุ่งนี้เย็นผมจะร่วมในพิธีเปิดในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานซึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ผู้ว่ากล่าวต้อนรับ
1: ผู้ว่ากล่าวต้อนรับ
0: งานใหญ่แค่ไหนอ่ะคิดดู
1: ปกติผู้ว่าต้องเป็นผู้เปิด
0: งานนี้งานระดับชาติจริงๆครับแล้วสถานที่มาใช้ในการจัดแสงสีเสียงเนี่ยก็จะมีที่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับตัววัดพระธาตุหาริพุนชัยเองเนี่ยจะไม่ได้มีการโชว์แสงสีของงานวิจิตรแต่เขามีสลากย้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันอลังการด้วยตัวเองอยู่แล้วแล้วบวกกับโคมแสนดวงซึ่งเริ่มประดับประดากันเรียบร้อยเนี่ยนะครับแต่ถือว่าจุดเริ่มต้นคือจุดที่เริ่มต้นจากวัดพระธาต
1: ุ
0: หาริพุนชัยนะครับไปที่สะพานข้ามแม่น้ำกวงนะครับจะเห็นโอ้โหสวยงาม
1: เนี่ยดูในภาพ
0: สวยจริงๆครับ
1: สวยมาก
0: แล้วก็ที่ประตูท่านางที่วัดช้างรองที่คูเมืองรอบเมืองคูเมืองเนี่ยเขายังเอาไฟไปประดับในน้ำเลยนะครับแล้วก็มีกำแพงเมืองเก่าต่างๆนะครับที่วัดมหาวันนะครับมีพระรอดจำลองที่ทำด้วยฟางองค์ใหญ่ก็มีการประดับ
1: คุ้ม
0: เจ้าหลวงลำพูน
1: เนี่ยอันนี้สุดยอดมาก
0: อันนี้กาดอกจันหน่อยว่าคุ้มเจ้าหลวงเนี่ยนะครับจะมีพิธีเปิดที่บริเวณคุ้มเจ้าหลวงนะ
1: วันพรุ่งนี้ตอนเย็น
0: ใช่ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่ครอบครองคุ้มเจ้าหลวงอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะ
1: มาร่วม
0: มาผมก็ขอบคุณไปแล้วว่าที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เขายินดีทุกอย่างที่จะให้ตรงนี้เป็นที่เผยแพร่วัฒนธรรมหรือเรื่องราวต่าง
1: ๆ
0: คุ้มเจ้าหลวงมีเรื่องราวสตอรี่ที่
1: อ
0: ีกหน่อยต้องขยายผลขยายความกันว่าเป็นที่มาที่ไปอย่างไรเป็นคุ้มของเจ้าจักรคำใช่ไหมครับ
1: เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย
0: เราจะทำพิธีเปิดกันพรุ่งนี้เย็นนะครับที่คุ้มเจ้าหลวงนอกนั้นก็จะมีที่บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
1: อันนี้ก็สวยมาก
0: มีพุด้วยนะฮะมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตแล้วมีการจุดพุดอกไม้ไฟ
1: ดอกไม้ไฟ
0: เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอให้มีแสงสี
1: คือสวยมากคือจำได้ว่าท่านนายกบุญบอกแค่บอกว่าขอคนละปูนฟั่งนอนวันเตื้อคือออกมาพอแสงสีของละปูนฟั่งลับเตื้อคือออกมาพอก่อน
0: เนี่ยเราดูในจอเนี่ยดูที
1: ชมฟรีหมดเลย
0: ชมฟรีหมดครับท่านช่วยใส่รองเท้าผ้าใบมานี่เดินเตรียมตัวเดินหน่อยเพราะว่าจะเดินเยอะแต่ส่วนหนึ่งเขาก็จะมีรถรางให้บริการแต่ผมใจผมนะผมว่าการเดินเนี่ยก็ได้เห็นบรรยากาศได้สัมผัสเมืองได้ใกล้ชิดกว่าผมขอเขาเดินแต่ว่าในพิธีเปิดเขาไม่อนุญาตเด
1: ี๋
0: ยวผมต้องมาเดินวันหลัง
1: จำกัดเวลา
0: จำกัดว่าเพราะว่าต้องมีผู้ใหญ่นั่นรัฐมนตรีนั่งด้วยเนี่ยก็ต้องนั่งรถรางไป
1: เจ้าเนาะอู้แล้วเวลาเสี้ยงแล้วท่านผู้ว่าเจ้าประชาสัมพันธ์จริงๆมีเรื่องงานโคมแบบนั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาต่อละกัน
0: งานโคมเนี่ยจะเริ่มแขวนกันอยู่แล้ว
1: 1 ตุลา
0: แต่ว่ามันจะยาวไปจนถึงเดือนพฤศจิกาเพราะนั้นงานโคมมีเรื่องให้เราคุยได้อีกเยอะตอนนี้ท่านไปดูงานสลากย้อมกับงานวิจิตรกันสองวันนี้กับพรุ่งนี้ได้ดู2งานนะครับ
1: งานวิจิตรนี่จะมีถึงวันที่4ตุลา
0: ถึง4ตุลา
1: ถึง4ตุลานะเจ้าแล้วก็สุดท้ายท่านว่าเวลาหมดแล้วสั้นๆ นิดนึงแล้วกันวันอาทิตย์นี้ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง
0: ผู้ที่
1: บอร์ดประกันสังคม
0: ผู้ที่ได้ตรวจสอบรายชื่อแล้วมีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผู้ประกันตนแล้วก็ฝ่ายนายจ้างเนี่ยก็ไปใช้สิทธ
1: ิ์อัน
0: นี้เป็นเรื่องของกลุ่มที่กฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ใช่ของประชาชนทุกคนนะครับของคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ประกันตนตามกฎหมายนะครับซึ่งมีการประกาศรายชื่อแล้วก็มีการโต้แย้งบางคนมีชื่อตกหล่นก็โต้แย้งมา1ราย ก็เติมชื่อกันไปเรียบร้อยนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งที่อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อมนะครับที่ตำบลในเมืองและที่ว่าการอำเภออีก7 อำเภอนะครับ
1: ก็คือในเมืองไปที่สันปะยังนอม
0: ครับ
1: อำเภออื่นๆก็ต้องไปที่ที่ว่าการอำเภอ
0: ครับซึ่งการเลือกตั้งเนี้ยจะมีขึ้นทั่วประเทศทุกจังหวัดเหมือนกันหมดอัน
1: นี้เป็นเรื่องสำคัญนะเจ้าเพราะว่าจะเลือกคนที่เข้าไปดูแลเรื่องของการใช้จ่ายเงินเรื่องของ
0: บอร์ดประกันสังคมเขาเรียกกันว่าบอร์ดประกันสังคมครับ
1: เจ้า
0: ก็ไปดูแลสิทธิ์ของพวกท่านนี่แหละในอนาคตนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วท่านใช้บัตรที่มีรูปถ่ายของท่านบัตรอะไรก็ได
1: ้บัตรอะไรก็ได
0: ้เราได้รับการตอบมาจากส่วนกลางว่าสมมุติบางคนเนี่ยแหมเช้าวันนี้เพิ่งมาเห็นว่าบัตรหมดอายุไม่เป็นไรขอมีรูปถ่ายครับครับใช้ได้
1: ฝากตัวแล้วกันนะเจ้าเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวสวทหลปูนก็จะได้ประสานได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
0: ช่วงนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ออกมาอย่าง
1: ต่อเนื่อง
0: เลยนะครับจากท่านประกันสังคมจังหวัดนะครับ
1: เอาละเจ้าท่านผู้ว่าเวลาเสี่ยงแล้วเกินเวลามาพอควรวันนี้ท่านผู้ว่าป้องปิยะพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าดีเจออยและทีมงานลาไปแล้วขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ก็ยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงที
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: หลายเขตในกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้าโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้ว
8: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ตั้งแต่กลางดึกจนถึงช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครฝั่งธนบุรีตอนบนปริมาณฝนสูงสุดที่เขตมีนบุรี 99.5 มิลลิเมตรพบน้ำรอการระบายในพื้นที่จนถึงปัจจุบันยังคงพบกลุ่มฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดโดยนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีฝนตกตลอดทั้งวันเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครส่งผลให้ช่วง 1-2 วันนี้กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกต่อเนื่อง และกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเช่นมีนบุรีคลองสามวาไปยังฝั่งตะวันตกเบื้องต้นได้รับรายงานมีน้ำท่วมบริเวณซอยอ่อนนุช59ถนนสิงแก้วไร่กระบังสิรินธวงศ์ถนนพระไทยราชสวนหลวงศรีนครินทร์ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงแต่ประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองต่างๆโดยเฉพาะคลองประเวศที่ต้องเร่งระบายน้ำไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมลงมาในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจุฑาภรณ์รักษาพันธุ์รายงาน
6: ด้านจังหวัดเพชรชบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพเฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
9: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟัง
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
11: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าวัดได้ 22.5 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.9 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 7 นาฬิกาเมื่อวานนี้ถึง 7 นาฬิกาวันนี้วัดได้ 0.2 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 166.2 มิลลิเมตรและปริมาณน้ำฝนรวมทั้งปีวัดได้ 861.7 มิลลิเมตรลมตอนออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและลำปางอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตอนออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอำเภอป่าซางอุณหภูมิสูงสุด 33.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 19.5 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.9 มิลลิเมตร อำเภอเวียงหนองล่องอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 2.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านทิอุณหภูมิสูงสุด 34.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรและอำเภอทุ่งหัวช้างอุณหภูมิสูงสุด 32.0 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอลี้อุณหภูมิสูงสุด 28.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 22.2 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 0.0 มิลลิเมตรอำเภอบ้านห้องอุณหภูมิสูงสุด 34.5 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 25.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 4.6 มิลลิเมตรอำเภอแม่ทาอุณหภูมิสูงสุด 33.0 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 23.0 องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝน 40.0 มิลลิเมตรและในวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 น.สำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:13 น.และสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
3: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
3: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปื้นบันลื่นแสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึง

และทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง

ปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้ง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินระดับโลกเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC ที่สหรัฐอเมริกาโชว์เสถียรภาพเศรษฐกิจไทยชูความพร้อมเป็นฐานลงทุน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหารบริษัทเจฟเฟอรี่กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินระดับโลกณเลเวอร์เฮาส์นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเชิญชวนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าเศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งและหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายรัฐบาลยังยินดีที่จะต้อนรับนักลงทุนใน Data Center แต่ต้องคำนึงถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงอยู่ระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมรับฟังมุมมองและข้อกังวลจากนักลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในการลงทุนที่เหมาะสมกับประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
11: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการเพิ่มการระบายน้ำอาจทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยขอให้หน่วยงานผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนสองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าหากจำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำปิยาพันยังเพียนรายงาน
3: จังหวัดหนองบัวลำภูเกิดฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าและยังมีโอกาสตกต่อเนื่อง60%ของพื้นที่ขอประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
12: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดฝนตกพรำลงมาในหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภูส่งผลให้การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนชะลอตัวลงเล็กน้อยขณะที่ภาพรวมสภาพอากาศในวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการว่าจังหวัดหนองบัวลำภูจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือกับกลุ่มฝนพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านและเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ข้ามผ่านเส้นทางที่มีฝนตกต่อเนื่องจากถนนลื่นและทัศนวิสัยที่ลดลงธนถาปั้นแต่งสวท.หนองบัวลำภูรายงาน
3: ทีมตะกร้อหญิงทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2-0ทีมคว้าเหรียญทองเหรียญที่6ให้กับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026
13: การแข่งขันเซปักตะกร้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จหลังเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้2-0ทีมโดยทีม A เอาชนะ2-0เซต15-13และ15-5ส่วนทีม B ชนะ2-0เซตเช่นเดียวกัน15-7และ15-6คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองเหรียญที่6ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ที่จะใช้
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
15: สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
16: ซื้อบ ประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
18: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
19: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
18: หืมทำยังไงหรอ
19: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
18: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
19: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
20: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
21: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
22: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งลำพูน

0: ฮ้ยฮะเกิดได้เป็นป้นจ่ายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงเฮ้ยยังได้ก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นจ่ายอยู่ดีอ่ะพอแล้วน้องยังค้อนบุบหมู
1: อ่ะตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาหมิ่นซักหมิ่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน
0: ้อ
1: แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพะ
0: อ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกามกับนี้หลุดออกมาได้อย่างไรเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: ที่เราจะฟ้อนต้อนรับพระป่านั่นนะประเดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตานแล้วปอกระปิกไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีไนโมซบแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรูดเจ้าขอแจ้งกำนันกับจ้างกูจะละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำล่ากูนั่งรับก็ปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ธอเฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับไหมยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วล่ะกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ไอ้กูถึงมาหาจีนและเอ้ยเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่มวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีสัจจะกูจะไต่หยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบ่ใช่บ่หายบ่ดีเน้อถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาบอย่าเลือดย้อยซิบซิบอะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอยากเคล็ดลับมันอยู่ที่กูพิจิตรจะบอกเฮ้ยตาส่งกูไปบ้านตู่เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพิ่นว่าไปวัดตู่เจ้าแล้วก็ไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละฮ่อมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมู่มีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียร์กูเบียร์ผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: พ่อลุงกาดูนี่จนดีวะน่ะ
1: แฉมกะปัดชอกไก่พม่าอย่าแฉมขนาดเอาเข้าให้มันกินนะถ้าลุงบะนุ่งฉะโลงนี่นะมันมายอมกินแฉมพุทธเอ๋ถอยน่ะกะไม่แล้วโจรเจียงใหม่ถอยไปถอยไปแผ่วลำปางพุ่นน่ะแฉม
0: โอ้โหลุงใจถ้ามันโจรไก่เฮานี่มาได้ถอยอ่ะมันมัดตีลุงใจ
1: อันแฉม
0: โอ้ขนาดไปโจรนี่นะเอาเล็กแกแรงไปช่วยลุงถ้ามันมัดเนี่ยเดี๋ยวเล็กแกแรงงัดออกลุง
1: ขนาดนั้นกะชักวันชักวันเจอปุเตถอยลุงแน่เออเดี๋ยวเดินลุงจะเอาเข้าห้องไก่เดี๋ยวเนี่ยกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ช้อนเล่กุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล่เล่เล่ช้อนเล่ดุมาเป็นหมู่พุ่นนะแชมป์

0: ัดเจ้าอันนี้ไก่ผู้ฮักบินแถมยาเนอเข้าแล้วลุงจนที่ญี่ปุ่นนี่นะฮักกู้มันบินไปตกเชียงไฮ้ปุ่นน่ะเขาได้เหมารถไปตวยเอาเนอแชมป
1: ์ถ้ามันเจอไก่เฮานี่มาได้บินนะลุงใจ
0: เป็นไ
1: งโอ้โหมันเจิงเข้าปื้นปิดหลีกปื้นหางปื้นลงมันตังปื้นตังมันลงก็ลงมันลงนะถ้าไปโจรนะได้ขอบกไปตวยลุงใจก็พูดหัวมันออกอ่ะ
0: แกว่าลูกผู้แก้ววาว
1: แต่นะลูกผัดมุม
0: ถ้าเจอผู้หักบินลงเนี่ยตายแน่ๆชักบ้านเจอกันแน่เนอะแชมป์เนอะ
1: ได้

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการห้อมแหงแป่งละปูนโดยผมนพนินทรงค์นะครับก็ได้มาพบปะกับท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับคุณสราวุธนะครับก็จะได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่อู้ข้างไว้แต่ว่าก็มีนะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่อยู่ห่วงของตาลสลักกระพัดจังหวัดละปูนนะครับก็จะว่าไปแล้วก็เหมือนกับว่าประจำปีเพราะว่าวัดพระธาตุหาริพุนชัยเนี่ยก็จะเป็นวัดเก่าที่จังหวัดละปูนเนี่ยนับหนึ่งความจริงเดือน12นี่มันเริ่มมาได้15วันละถ้านับอย่างนี้นะครับเดือน12ซึ่งเดือน12เนี่ยเปิ้นก็มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในคนที่นับถือพุทธศาสนาในล้านนาเนี่ยว่าเดือน12เป็นเดือนที่ต่างเมืองบนใช้คำว่าเมืองบนต่างยมโลกอีกแล้วกันยมภูมิเนี่ยภูมิพบภูมิที่ตายไปแล้วเนี่ยจะต้องไปอยู่ค่อนกับอยู่เนี่ยนะครับโดยความเชื่อแต่อดีตโบราณบ้านเมืองมาเชื่อว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วก็ยังติดข้องอะไรอยู่ในวัฏสงสารวิญญาณยังไปไหนไม่ได้เพื่อนเชื่อว่านะครับเพื่อนว่าวิญญาณละเวเหหนไปไหนก็บ่จ้างนะครับไปเป็นงกงกเงินไปบ่ได้ซึ่งอันนี้แหละหมู่บรรดาญาติลูกหลานตานเต้าทั้งหลายก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ในปละโลกแล้วเนี่ยจะไปอยู่ไปกินจะได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเงื่อนไขทำให้คนเนี่ยก่อนจะทรงสการตานขับหรือจะชาปนกิจศพเนี่ยก็จะตานเข้าร้อยห่อพ่องยังพ่องเนี่ยก็ยังบ่แล้วใจ ก็ยังมารอเอาเดือน12เป็งเหมกำว่าเพิ่นจะปล่อยมาเพราะนั้นหมู่ที่บ่แน่ใจในเรื่องการทำบุญทำกุศลจะไปไหนเนี่ยก็ห่วงใยกันความห่วงใยนั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความกตัญญูนะครับที่เอ่ยอ้างในความเชื่อทางพุทธศาสนาทฤษฎีทางศาสนาพุทธเนี่ยก็บอกว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีซึ่งคนจีนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันเป็นกระจายว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีทั้งหมู่คริสเตียนหมู่ทั้งอื่นก็คงจะเหมือนกันในโลกเนี่ยมันเป็นจริยธรรมโลกไปละความกตัญญูนะครับเพราะนั้นเดือนที่สองเป็งนี่แหละความกตัญญูของลูกหลานก็เกิดเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูมาเนี่ยเป็นก็ได้เพียวป่าเพียวไม่เพียวดอยแปลงเป็นให้เป็นนาไว้ให้ลูกหลานดังนั้นก็เลยเป็นตีมาของงานสลักกระพัดซึ่งตั้งภาคอีสานเป็นกระจายคำว่าบุญเข้าประดับดินตั้งภาคใต้เป็นกระจายคำว่าอย่างนี้เปรตพีกะหรือพิธีชิงเปรตนะชิงเปรตหลายเอกอ่อนมาลูกินข้าวนมกันวันเนี้ยวันที่สองเป็งเนี่ยตั้งใต้ปจะมีข้าวนมราข้าวนมวงข้าวนมวงนี่เหมือนอย่างโดนัทเนี่ยมีความหมายเหมือนกำไรแหวนแก้วแหวนเงินทองทองยิบทองยอดเป็นอาหารติบเป็นเงินเป็นทองส่งไปก็มีความเจือเหมือนกันบ้านเขาก็บ่อแม่ใครอยากอันใดมักอันใดก็ไปอันนั้นนะครับแต่กว่าอู้กับไอ้ประดิษฐ์เนาะอู้กับป่อนนะบ้านฉังเขาหน่อยเพิ่นก็โทรศัพท์เข้ามานะครับน้องพองก็โทรศัพท์เข้ามาว่าบ้านเปิ้นก็จะมีเด้อที่บ้านหนองหอยปลาสางนี่นะครับเปิ้นจะตานสลากกระพัดแต่เปิ้นจะตานเป็นต้นเงินเพราะถือว่าเป็นการระดมทุนเพื่อเอาไว้เป็นทุนในการสร้างบ้านสร้างวัดวาอารามต่างๆนะครับว่าบ้านหนองหอยเนอปากันไปพี่น้องปะสังไปพอพิธีบะเก่าปุ๋นโอ้จนสลักย่อมถ้าเลย300บาทไปนี่เป็นห้องสลักจุกนะครับก็เช่นเดียวกันที่วัดพระธาตุนี่นอกจากจะตานสลักไปหาผู้ล่วงลับดับขันแล้วนะครับก็มีสปะขัวตานบรรจุลงไม้กล้วยนะครับป้อนหน้าปุ๋นบอกว่าตะก้อนนี่เป็นสารกล้วยนี่กันใหญ่น้องพองก็บอกว่ากล้วยกันใหญ่ๆปลายปอยังใส่กล้วยอ้อยขมิ้นขาจักไข่มาโอมาแตงมาเต้าใส่ไปจนเต็มจนล้นเอาเพื่อฮื้อไปกิน ให้ประดิษฐ์หรือปอหน้าก็บอกโอ้อันนั้นย่ำปอตะกอนเป็นยังเอาไก่ใส่เป็นตัวคนว่าฮั่นเอาไก่ใส่เป็นตัวหนึ่งไก่ไปใส่เป็นตัวเป็นว่าป่อแม่ฮักสอบอะไรอย่างก็เนี้ยบางคนไปเสาะขุดติกุ่งหน้านี่นะเป็นว่าแม่เปิ้นชอบนะพ่อหน้าก็บอกว่าเนี่ยเปิ้นเนี่ยถ้าพ่อแม่เปิ้นมากมากเมี่ยงเปิ้นก็อมมากแป้งมากแป้งเมี่ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรับโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวอย่ารับโทรศัพท์แต่กำว่าไทก้าจะโทรมาวันนี้นะครับเป็นสายแรกที่อย่ามาอู้มาเอ่ยสงสัยเรื่องงานสลากเหมือนกันนะเนาะอ๋อครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: งานอู่เรื่องสลากเนาะบันเฮานี่ถ้าดับปิ้นหนึ่งเมื่อก่อนเราในวิทย์สลากนี่นะ
0: แม่เนาะ
1: ลงประสร้างหลับปูนเฮานี่นะเนาะ
0: ครับ
1: เราหับหับไปตังเชียงแสนเชียงไฮนี่คนหอมโคก็เกิดเนอะ
0: โอ้อันกันกะ
1: สลากคนนี่สลากคนหอมโคอยากจะร้องแหละ
0: เออคนละอย่างกับบ้านเขาเนาะบ้านเขาวันนี้สลากนี่บักไก่หอม
1: ผมว่าที่สลากคนหอมโคก็นี่ผมว่ามันปึ้งเนาะ
0: เออยังไงเออ
1: ปึ้ง
0: มันปึ้งแหละ
1: ได้สั่งได้แป้งอย่างนี
0: ้เออแม่น
1: ไอ้ผมไปเด็ดแปลงอยู่เชียงไฮ้คนหนึ่งกันยามบันเฮาจะร้องนะผม

0: บอกคือมาจากกินมาตานจะร้องมันมาทักเจอ
1: เออถ้างั้นสลากนี่มาเน
0: า
1: ะ
0: มันสลากมันไว้ว่ะ
1: เออเออ
0: จะเส้นหลักเป็นหอมโคว่ะจะร้องนี้จะหอมโคนี้ว่ะม้าว่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแปลกเนาะ
0: เออก็มันก็อยู่บนเฮานี่เนาะเลยยิ่งมันลืม
1: มันยามมันยามกับไปเพณีบ้านอื่นหร
0: อยืมฮีลืมฮีลืมห้อยบนเฮาแล้วไปเอาฮีห้อยบนเปิ้นเปิ้นนี
1: ่เออเออธรรมดาป่ะวันน่ะก็อยู่ไหนก็กุ้มหั่นน่ะก่ะ
0: ก็เลยว่ามันวานเออบันเฮาเปิ้นใจเย็นยายอั้นนี่อีน้องเพิ่นก็จะร้องมีก้าวหอมโคว่ะอีนี
1: ่
0: จะร้องนี่มันได้กินได้ตัน
1: เออได้ก่อห่างสร้างแปลงเนาะเออพี่หานกาศาลากายกัน
0: สร้างได้มันมีสิ่งก่อสร้างย่างแต่กินสลากนี่จะมีสิ่งก่อสร้างอย่างนี้มันเลยมาหอมโคก็มันไปปึง
1: อันนี้ก็เป็นจารีตที่ท้อยบ้านไผ่บ้านมันเนาะ
0: เออนั่นน่ะมันเป็นหีดห้อยบันให้มันมันนึงแล้วจะร้องบันเฮานี่มันมาทักเติม
1: แล้ว
0: ผมก็ว่าจังด่าจังว่ามันมันก็แหละประมาณหูขี่หูดังยังไว้อยู่วันนี
1: ้มันลืมมันลืมมันเป็นละออนรุ่นใหม
0: ่เดี๋ยวมันก็เสียงบุญไปแล้วพอมันบินอายเนาะ
1: เออ
0: นอกมันก็ปลาอยู่แปดสิบตายแล้วครับ
1: ครับดีครับเอาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเน
0: าะครับ
1: เสียดายกะที่ปอนน่ะบอกว่าคือถ่ายทอดสดแต่ยังมีไผว่ามาสักอย่างเดียวเนาะถ้าเขาทั้งราชการเปิ้นได้ยินอย่างอี้เปิ้นใครสนใจเปิ้นก็จะเอิ้นมา
0: ครับผมขอฝากหน่อย
1: ได้ได้
0: ทำงานนั้นส่งน้ำถาดเดินเป็ดปิ้งถาดเจ้าละปูเนาะเนี่ย
1: ครับ
0: ปึ้งมันก็ดีถ่ายทอดไปเจ้าบ้านจำเมืองเอาหือเจ้าต่างจังหวัดหันของกัน
1: อันนี้ดีดีกำกึดปอนหน้าเนี่ยดีมาก
0: ต่างอีสานนี่เปิ้นถ่ายทอดออกวิทยุโทรทัศน์นี
1: ้
0: ก็สุดแต่งานพี่ตาโขนหันเอิญนั่นพี่ตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยปกติถ่ายทอดออกปีนี
1: ่เนี่ยเออแต่แต่แต่เอาละเดี๋ยวจะอู้จะหาลือกับคนที่เปิ้น
0: เฮามึงเฮาดียิ้มเห็นเปิ้นยิ้มมาเปิ้นให้พ้อง
1: เออเออเออง
0: าน
1: กำกึดก็น่าถือว่านะถ้ามีอำนาจวาสนาจะแต่งตั้งปอนน่ะคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้ก็มอเน
0: าะแล้วก็งานองค์ตาแห่งของจังหวัดสกลนครเพื่อก็มี
1: เห
0: ตุประกาศพึงเนี่ย
1: เออป้อนหน้านี่มีความหู้กับหลายจังหวัดปราสาทพึ่งสกลนครผีตาโขนจังหวัดเลยเนาะ
0: ครับ
1: แห่เตียนพรรษานี่ก็บุ่นอุบลราชธานีบุ่น
0: เตียนพรรษานี่เป็นมีจังหวัดอุบลราชธานี
1: ครับ
0: อันนี้เป็นงานใหญ่งานหลวงของเปิ้น
1: ของเฮาก็ใหญ่หลวงนะแต่ว่ายังว่านะ
0: 500คนน่ะ500คนน่ะเออละปูนเฮานี่ก็จัดจ้างฟ้อนให้200กดถึงเปิ้นเลิกเตอดู
1: เปิ้นดูเออเอากาดจ้างฟ้อนมาให้200นี่ก็เปิ้นเลิกเปิ้นเตอเนาะ
0: ขบวนให้ก่อจ้างฟ้อนให้100อีก200อีกอ่ะฟ้อนเล็กบั่นเฮามึงเฮาของงามเหมือนกันเนา
1: ะเอออีกอ่ะป้อนหน้านี่ปึ้งไปคนละปูนแท้นี่นะ
0: ผมว่างามเลยอันฟ้อนเติ่งขึ้น
1: ครับครับ
0: ฟ้อนเล็กนี่นะ
1: งามก่ะไพว่ำงามเขาก็พิจใจแน่นอนเออเออเออครับขอบคุณครับปอนะเนาะ
0: ครับ
1: ยินดีที่แสดงความกึดหันบ้านเมืองก็จะได้มีความหู้เน
0: า
1: ะ
0: ลืมงานเป็ดติ้งเนอะ
1: ครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนาะแต่อีเนาะก่อนหน้านี่เปิ่นเป็นผู้ที่มีความห่วงใยบ้านห่วงใยเมืองเนี่ยแต่ว่าเป็นก็โทรมาหลายเตือเพื่อจะมาบอกว่าเอ๊บางครั้งไอ้เรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันก็เป็นการเฮียนฮู้แล้วก็ฮับฮู้อย่างเปิ่นในอายุ80ปลายแล้วเนี่ยจะ90แล้วอ่ะเปิ่นก็มากังวลใจว่าเมื่อใดจะถ่ายทอดสดนึงครับสวัสดีครับเดี๋ยวกันเด้อครับสายก่อนครับครับสวัสดีครับเออเฮ้ยรุดไปเหี้ยโทรเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่มาแสดงความเกิดความหันผ่านเสียงอย่างเอี้ยนะครับ

0: มันจะได้หู้ได้หันทั่วถึงกันบางคนก็คือในใจคนอื่นก็บอกหู้ตัวเองสักกำเนาะโทรมาใหม่นะครับสายที่รุดไปตะกี้นะครับตอนนี้พี่น้องเฮากำลังฟังรายการหอมแหงแป่งละปูนการสื่อสารยังเอี้ยนะครับเป็นห้องว่าการสื่อสารสองต่างนะครับทำมือหู้เรื่องกันพ่องมือหู้เรื่องกันพ่องก็อดเอานะครับสวัสดีครับครับ
1: สวัสดีเยี่ยมกล้ามเนอะ
0: ว่าจะได้ครับ
1: ก่อนเดือนที่สองเดือนที่สองปิ้งพุ่งฮือนี่ก่อน
0: ยังไง
1: วันนครศรีธรรมราชประกอบมีงานเรา
0: ฮะตัวมีงานเนี่ยครับนครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชปันถือว่าเป็นงานเดือนสิบ
0: เ
1: ป็นแห่ขอขันหมาเกินเกิดเป็นแห่ก็เข่า
0: แห่ก็เข่า
1: เป็นแห่ก็เข่ากันแล้วเป็นห้องว่ามียังอ่ะเดี๋ยวก่อนเนอะ
0: งานชิงเปรตนะกะ
1: ฮะ
0: งานชิงเปรตพิธีชิงเปรต
1: แมน
0: อันนี้แมนครับมันว่าฮือ
1: ที่วัดที่วัดสถานนครศรีธรรมราชน่ะเป็นห้องว่าแห่ขันยังนี่ม็อบยังนี่ผมจําได
0: ้เออเดี๋ยวผมจะพูดพอกันเนาะมันจะแห่อย่างจ้าเมืองใต้เนี่ย
1: มันมีแห่ขบวนปิ้นขบวนวันนี
0: ้เออ
1: เพิ่งหันประธานถอนออกโทรทัศน์อยู่รู
0: ้กะโอ้ดีแต่แตะครับดีครับเพื่อนจะห้องงานไอ้ยัง
1: จ้าเวลาพูดเท่านี้หันถ่ายทอดสักเดือนนี้เอาโอดเปิดให้พองนี่ไหน
0: แน่นอนแน่นอนฮับปากฮับปากว่าอย่าไปหาลือเนอะจะไปหาลือคนที่หู้ที่รับผิดชอบเนาะครับ
1: คร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับมีป่อนนะจากบ้านฉางเขาน้อยนะครับเปิดห้องว่างานศาสตร์เดือนสิบเนี่ยป่อนนะเปิดว่าประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบและงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชดูเปิดเอาเป็นงานใหญ่เลยนะความจริงกินข้าวสลากเนี่ยเอาเป็นงานใหญ่ประจำปีจังหวัดละปูนก่อนยังได้นะเนี่ยงานศาสตร์เดือนสิบนะครับของเฮามันมี8เป็งก่อมีงาน12เป็งก่อมีเดือน6เป็งก่อมีเดือน3เป็งก็มีเนาะก็แล้วแต่มันงานนักกล่ําไปเลยหูว่าจะเลือกอันใดนะครับนี่ก็ขอถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมนะครับตั้งแต่วันนี้ไปก็ไปจนถึงวันที่26ไปร่วมงานบุญงานกุศลที่วัดพระธาตุหลิบุญชัยเดือนปีเจอน้องตั้งหลายนะครับไปตานก็เข้าก็ได้นะครับจะกั้วละ50บาทกั้วละ100บาทก็ง่วงเปรียบประกาศชื่อคือว่าคนนี้ตานกั้วเข้า1คันตานไปหาป้อไปหาแม่ไปหาพี่ป้าหน้าอ่ะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันกำแล้วก็ปิกมาอู้กันเนาะฟังเพลงกำครับคุณจะเจนเลยครับ

เออเอาถ้าต่างสอนไว้ก็ยังเมียเอาไปอยู่เนาะวันนี้เป็นธรรมดาก็บ้านอยู่บ้านเดียวกันนะก็เอาไว้สอนนี่อย่างก็เอาวางไว้ใส่กันใส่ขันใส่พานใส่หีบใส่อย่างไว้หรอใครได้ก็เปียเอาไปก็เอาไปใช้ซื้อหันซื้อนี่เนาะแต่มันบ่อั้นเฮาเฮ้ยบางเตื้อมันใครซื้อสาวก็ตั้งมีเฮ็ดซิมจําเป็นต้องรักของเมียเฮ็ดซิมรักของผัวเฮ็ดซิมครับก็อ่ะเดี๋ยวรับโทรศัพท์ก่อนนะครับอู้จากันไปเอาม่วนเพื่อให้ได้สาระความรู้ครับสวัสดีครับฮัลโหลเออมันเป็นจะได้ก็หมดแต่บางวันก็รับได้ดีบางวันก็หลุดไปเอาให้กำนะครับจะไปขี้ข้านมันโทรมาเตะนะครับก็จะได้อู้ได้เอ่ยกันตะกี้ก็อู้เรื่องสลากกับพัดข้างไปแล้วป่อหน้าเปิ่งก็บอกว่านครศรีธรรมราชเปิ่งก็ถ่ายถอดสดก็อันนี้ก็ฝากไปยังส่วนราชการจังหวัดลำพูนโดยเฉพาะฝั่งของกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเนาะเป็นอาจจะคิดจะได้เป็นอาจจะคิดว่าเอ้ลำพูนนี่ก็มีฐานีมีอันเครือข่ายของประชาชนถ่ายทอดกันนักแล้วก็ถ้าอยากคิดจ้ะเนาะก็เป็นอย่างนะครับเดี๋ยวก็ถ้ามันมีโอกาสก่อเกิดสร้างเกิดล่ำกันไปเพราะการส่งข่าวส่งข่าวคือบ้านอื่นจองใดเปิ่นหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นประโยชน์และประเดี๋ยวนี้ก็เปิ่นก็แอวเปิ่นก็ท่องเที่ยวกันเนี่ยนะครับโทรศัพท์นะครับถ้าอย่าโทรมา0535255666นะครับสวทลำพูนก็อู้เอ้ยกันได้ถือเฮียว่ารายการนี้เป็นหน้าต่างหับข่าวสารเล็กๆน้อยๆก็คงจะอู้จากันหมอกม่วนหมอกเอิญหากันนะครับเอิญแต่ว่าไอ้ประดิษฐ์เอิญมาเรื่องกินสลากตัวนะครับแล้วก็ได้อู้น้องพองได้อู้กับปอนนะก็อู้กับหลายคนครับไปกึดใจได้ว่าเอ๊ะการหอมแห้งแป่งละปูนเนี่ยมันเป็นใจมีเรื่องเดียวละปูนเฮาเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องเมืองก็ไปย่างเรื่องป่าเรื่องเขาก็ไปย่างสักเดือนหน้าเดือนไหนนี่ก็จะเรื่องฝุ่นควันนําล่ะไผก็ป้อมอู้เรื่องฝุ่นเรื่องควันนี่พ่องเนาะเรื่องฝุ่นเรื่องควันอากาศที่มันบ่ค่อยสะอาดอากาศที่เป็นพิษเนาะเกิดจากการเผาขี้เหงื่อพ่องแต่ข้อมูลใหม่มานี่เผาขี้เหงื่อนี่ยังบ่ตะใดอ่ะก้อยๆซาไปปีแล้วนี่บ่ตะใดแต่ว่าควันมันคงอยู่เพราะว่ามันเป็นควันจากอุตสาหกรรมพี่น้องทั้งหลายอุตสาหกรรมนี่ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมอย่างเดียวอุตสาหกรรมมันหมายถึงเรื่องการขนดินการก่อสร้างการระเบิดหินการขนทรายการถมที่สปะที่ว่าด้วยฝุ่นด้วยควันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็มาแหมหมู่หนึ่งก็มาตั้งควันลดควันลดควันโฮงงานควันโฮงสีนะครับควันที่ย่างไก่ย่างควันจากหมูกระทะโอ้มันมีสปะว่าควันว่าฝุ่นมันก็เปาะกันขึ้นไปวันค่ำคืนหุ่งวันค่ำคืนหุ่งสมกายเป็นจังหวัดศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมเครื่องจักรแต่ละเครื่องมันป้อบยุทธ์กันแล้วเนาะซึ่งพี่น้องที่อยู่บนดอยเปิ่นก็จมซ้ำๆว่าเอ๊ะมาก็โตดเปิ่นเอ๊ะมากระโตดพี่น้องบนดอยแต่ถามว่าถ้าเขาขึ้นไปบนดอยแท้ๆจะหามีหยังบ้านเปิ่นจุ่มเปิ่นเย็นบ้านเปิ่นมีอากาศสะอาด

ควันมันส่ำไหลม่วนลงมาสู่บ้านเฮามันขึ้นไปตางบนได้เนาะอากาศก็ปวดต้นหนาควันขึ้นบัทะลุเมฆก้อนหนาท่ามปลายปอเป็นห้องว่ามีภาวะเรือนกระจกนะครับไอ้ภาวะเรือนกระจกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเคมีเป็นว่าควันที่ออกจากตู้เย็นเนี่ยควันจากก๊าซมีเทนเนี่ยจากก๊าซอื่นๆที่ลอยขึ้นไปไปจับตัวกันเป็นแผ่นอยู่บนนี่เนี่ยเลยเครื่องบินไปหน่อยเนี่ยเลยที่มอกเครื่องบินกันไปเนี่ยจะมีจั่นบรรยากาศที่มันหนาแน่นแล้วก็ความร้อนที่ตะวันส่องลงมาเนี่ยมันสะท้อนขึ้นไปมันได้มันก็โดนปิดกันจากไอ้มูนี่แหละนะครับพอมันโดนปิดกันจากไอ้สารเคมีมูเนี่ยความร้อนไปมันได้ก็ตลบอบอวนอยู่ในโลกบาเดียวนี้น้ำแข็งละลายเนี่ยครับพี่น้องน้ำแข็งที่อยู่ขั้วโลกเนี่ยมันเมื่อความร้อนระเหยขึ้นได้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นปีละ1องศาเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นปีละ1องศา1องศาเนี่ยเอาเข้าประเทศในโลกเนี่ยจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นบาเดียวนี้สูงสุดในประมาณ42องศารอเนี่ยรอเดือนเมษายนเนี่ยพอมันขึ้นถึง42องศาเนี่ยโอ้พัดลมก็เอาบะอยู่แอร์ก็เอาบะใครอยู่ห้อนไม่กันถึงขั้นถึงแก่ชีวิตเมืองนอกเมืองนานั่งตายนอนตายนะครับหมันห้อนนี่แหละผมก็เลยเอามาอู้เฮียเป็นประจำว่าเอ๊ลำปูนเฮาเนี่ยมันจะมีกับเรื่องอย่างอีกมันมีหลายเรื่องถามว่าถ้าหมู่เฮาเจ้าบ้านหมู่เฮาเจ้าข้าพี่น้องป้องไปทั้งหลายเนี่ยบ่ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองจะอันตรายนะครับก็บัดเดี๋ยวนี้ลำปูนก็มีองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างเอามาภาคประชาสังคมก็แล้วกันภาคประชาสังคมที่ผมเนี่ยก็มีส่วนร่วมบอกว่าจะมีกลุ่มลำปูนหอมปอยกลุ่มพ.อ.ช.กลุ่มสมาคมภูมิปัญญากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเครือข่ายสถาบันวิจัยฮลิพุนชัยสัปปะสเปดดีตั้งกันขึ้นมาเพราะอย่างครับตั้งใจว่าจะช่วยราชการแห่งหนึ่งว่าอันเตอร์ซึ่งเครือข่ายชาติพันธุ์พี่น้องเจ้าเขาเนี่ยก็ไปอู้ไปเอ่ยกันแต่เดี๋ยวนี้ไอ้กำมลนะไอ้กำมลที่ฉลาดไอ้บัญญัติตะนาวสีไอ้จรูนคำปันนาไอ้ทองทัตเทพารักษ์นี่มูลปูนสมังเคิมละนะครับไอ้ทองทัดเตปาลักไอ้จอดกำมลยะพรมนะไอ้พานุพงนะครับชัยวันไอ้พานุพงชัยวันไอ้เคารพพินิจน้ำไอ้วิษณุดวงปันนี่เงี่ยงไอ้เวิงวรวุฒิดอกแก้วนาคไอ้สุลักษ์นะครับไอ้สุลักษณ์นี่อยู่ปุ้นต้องหัวจ้างปุ้นนะครับเดี๋ยวกันเน้อสุลักษณ์จำนามสกุลบ่ได้แห่ละพยายามกึดตัวเนี่ยนะป่อเปิ้นป่อนามสกุลพุดแคพ่อป่อเปิ้นชื่อป่อหลวงอินคำพุดแคนะครับแล้วลูกชายคนชื่อปินคำเนี่ยมูเนี่ยตึงลำปูนเนี่ยปากันเกาะกลุ่มลุมลาไอ้จำรัดนะไอ้จำรัดนี่อยู่ห้อยยากไอ้จำรัดดวงเกิดอีกฮะถ้าจำได้ขออภัยเนอะก็มาจุ่มนุ่มกันช่วยกันไอ้พี่ลุนไอ้พี่ลุนจันทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่มูเนี่ยเป็นส่วนที่ก่อสร้างรายการหอมแห้งแปลงละปูนมาตัวกันบัดโทมาสักเตือนเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจไอ้มูก่อตั้งมูก่อการเนี่ยถึงโทมาเลยปล่อยเจ้าบ้านเจ้าจองมันโทมาสำหรับเครือข่ายพี่น้องจังหวัดลำปูนที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับจะโทรมาอู้ถึงรายงานความก้าวหน้าที่ทำก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะอู้เรื่องอันที่ไอ้กำมลทิฉลาดเนี่ยเปิ้นเป็นเก้าเป็นการเปิ้นจะพยายามชวนพี่น้องลำปูนเนี่ยสักอย่างก็เป็นห้องว่าสมาทานหอบอุ้มเอากำกึดของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ว่าด้วยบารมีสามสิบประทานบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีนะครับวิริยะบารมีนะครับเมตตาบารมีเรานี่เนี่ยปัญญาบารมีจึงมีในตัว

ผู้บาเจ้าศรีวิจัยและเปิ้นท่องในบารมี30ตัดเฮาก็จะเอากำกึดของครูบาเจ้าศรีวิจัยเนี่ยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดลำพูนนั่นก็คือจะแปลงบ้านแปลงจองเนี่ยคือมี4ภูมิมีเจ้าตี้4อย่างว่าอันเตอันที่1ภูมินิเวศก็จะต้องแปลงบ้านแปลงจองคือมีเก้าไม้เก้าตอกตี้เพิ่มขึ้นเก้าไม้เก้าตอกตี้เอื้อเป็นอาหารตี้เอื้อเป็นยาเนี่ยภูมินิเวศรักษาตาฟังรักษาลำน้ำอันนี้ภูมินิเวศสำหรับภูมินิเวศเนี่ยมีก็ไม่ก็ตอกเกิดขึ้นก็จะเป็นยุคเป็นยาเป็นภูมิปัญญาเอาแปลงบ้านแปลงเฮือนเอาแปลงของเล่นของใจเนี่ยภูมิปัญญาเสร็จแล้วเมื่อมีภูมิปัญญาดีภูมินิเวศดีก็จะทำเมื่อมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคป้องกันภัยป้องกันความร้อนป้องกันความเสียหายที่มาจากอากาศนะท้ายสุดก็จะมีภูมิธรรมหรือภูมิเปิดห้องว่าภูมิรัฐศาสตร์ในบ้านนี่ต้องกระจัดกระจายเอาลักธรรมมาใช้เช่นความสามัคคีความปรองดองความอย่างนี้ก็จะรวมตัวกันก็จะเอาแนวคิดครูบาเจ้าศรีวิชัยมาเป็นวิธีปฏิบัติของคนลำพูนใครสนใจยังใดประเดี๋ยวนี้กลุ่มนี้เปิ้นก็กำลังจะรอพระพุทธรูปครูบาเจ้าศรีวิชัยรูปเหมือนสูงหน้าตักสัก5นิ้วนี่แหละความสูงสัก5นิ้วแล้วก็จะเอามาปูจากันเพื่อเอาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาจังหวัดลำพูนในภาคประชาสังคมครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนกี้โทรมาเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับมาอู้มาเอ่ยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองครับเดี๋ยวเราฟังครับ

0: แม่มันแม่มันบัดเดี๋ยวนี้ไก่ผู้ลาปากอยน่ะกับไก่แม่ดําไก่แม่ลาย3ตัวน่ะมันหายไปไหนหมดอ่ะ
1: โอ้บัดนั้นมาถามข้าเรื่องไก่นกกกเห็นข้าบ่ฮู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮาบ่ร่างจะมีขโมยเหรอกะเมื่อคืนบื้อข้าจะพกนะจะบอกหมอกเหมือนสกรรมนะ

0: ไอ้บอดไอ้บอดวันนี้เฮาไปรับไก่ดังใดแท้บ
1: ่ก็ติตึงวันนะกา
0: พี่วันไหน
1: โอ้กับที่เฮาไปเอากูเตื้อ
0: ไอ้แหน่หม้อเอ้เพิ่นจะฮู้กาบอด
1: โอ้เพิ่นมาจําไก่มีเปิ้นเลาะ
0: ขี้หันกา
1: โอ้เฮาฮู
0: ้เอามาคั่วแห้งบ่เน
1: าะเฮาแกงเหมือนวันนี้แกงเหมือน
0: ฮะไอ้เฮือนไหน
1: บ่ใจไอ้เฮือนแกงเหมือน
0: ไอ้บ่ลืมใส่ไม้จั่นเด้อว่ะ
1: เออหาเก็บมาแล้วเรียบร้อยเตรียมตั๋วด้วยนะ
0: นี่ปี่ด้วยเนอะ
1: อื้อน
0: ะไม่ผู้สนด้วยนะ
1: ไปไปบ
0: ่ฮะเอาเพกอ่ะเอาเพกอ่ะพี่ไปไปไหนนะปูน่ะมาทําเพกอ่ะ
1: เออๆๆ
0: โอ้ยเนาะ

0: มาแล้วบอกไอ้หัวขโมยวันนี้มึงเจอดีแน่เข้าไปในเล้าไก่บละดี
1: ไอ้บอดไอ้บอดยิงอยู่นี่นะฮันเนอร์อันนี้ให้เอาออกมานี่นะ
2: เอาตัวใหญ่ๆเนอะ
1: ฮะไก่ไม่ใครกะ
2: จะไปอูดดำ
1: ไก่ไม่ดำ
2: เพื่อนเจ้าหู
1: เอาไก่ปูปูก็เอาแม่ก็เอาหมดนะบ้า
2: อูนะเอาหมดนะกะ
0: เอาหมดเราห้างก็ได้ละบ้า
1: เอาไปล้ำเหลือไอ้บอด
0: เอาปูลูกซองนี่มันตวงบ้า
2: หนูอะปูหนู
1: ไอ้ยิงไอ
2: ้บอดจะไปเท่ากัน
1: มาจังเพ่ไอ้บอดมาจังเพ่

คุณผู้ฟังครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังจำเป็นต้องขับรถผ่านน้ำขังเราควรลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันข้างหน้าและหลีกเลี่ยงการเร่งแซงหรือเบรกกระทันหันเพราะการกระทำดังกล่าวอาจทำให้รถเราเสียการทรงตัวได้ง่ายขึ้นเราควรประเมินระดับน้ำและสภาพเส้นทางก่อนเสมอนะครับหากน้ำลึกกระแสน้ำแรงหรือเราไม่สามารถมองเห็นแนวถนนได้ชัดเจนการหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นย่อมปลอดภัยกว่านะครับยางที่อยู่ในสภาพดีและมีดอกยางเหมาะสมช่วยเรื่องการรีดน้ำแต่ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างระมัดระวังได้ผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้เหมาะสมกับสายฝนที่ตกลงมาทัศนวิสัยและสภาพผิวถนนทุกครั้งนะครับสุดท้ายนี้นะครับยางไม่ใช่แค่สิ่งที่สัมผัสถนนแต่เป็นด่านแรกของความปลอดภัยในทุกการเดินทางโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่มีความเสียงมากกว่าปกติการดูแลยางรถยนต์อย่างถูกวิธีตั้งแต่การเช็คดอกยางการเติมลมให้พอดีไปจนถึงการดูแลสมรรถภาพยางอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณผู้ฟังมั่นใจในทุกครั้งที่ออกเดินทางแม้ท่ามกลางพายุฝนนะครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ครับได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ครับทางคลื่นวิทยุ FM 95 MHz หรือทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ผมนายอาทิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นร่วมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งไปด้วยกัน
1: ผู้นำจีนขอให้สหรัฐควรร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีเสถียรภาพและเอื้อประโยชน์ต่อผู้คนทั่วโลกอีสปอร์ตทีมชาติไทยชนะเวียดนามคว้าเหรียญเงินจากนารากะเบรดพอยต์ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่รับมือฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำติดตามการประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้าปกคลุมชายแดนประเทศไทยจุดศูนย์กลางบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่สระแก้วปราจีนบุรีและนครนายกเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดยังคงมีแนวโน้มฝนตกหนักและต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันส่วนพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้แก่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านระบบวันแมปน้ำซึ่งบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาใช้ประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์สำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่รวมถึงประสานกรมชลประทานบริหารจัดการประตูระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศเพื่อติดตามปริมาณและความหนาแน่นของฝนจะช่วยประเมินความหนักเบาและอัตราการตกของฝนในแต่ละพื้นที่หากพบสัญญาณเตือนอยู่ในระดับสีส้มหรือสีแดงประชาชนควรเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากใกล้ตลิ่งแนวลำน้ำสาขาหรือลำน้ำขนาดเล็กควรเตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
2: ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้บริการก็คือข้อมูลจากการตรวจด้วยเรดาร์ตรวจอากาศตัวนี้จะใช้ประเมินกรณีที่มันมีการตกของฝนจะได้ดูว่าถ้ามันตกแนวที่เป็นด้านเหนือของบ้านเราแล้วก็มีลำน้ำไหลผ่านหรือบ้านเราอยู่ในที่ลุ่มถ้าตกอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มสีแดงก็คือฝนที่เป็นฝนหนักอาจจะต้องเก็บข้าวของขึ้นที่สูงแต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมากๆคือพื้นที่ท่วมซ้ำซากพื้นที่อยู่ใกล้กับแนวตลิ่งและลำน้ำสาขาหรือน้ำขนาดเล็กตรงนี้อาจจะต้องเตรียมอาหารเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ถ้าเกิดเหตุจะได้หยิบมาใช้แต่ความพร้อมของภาครัฐก็มีการประสานข้อมูลมีการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
0: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงหย่อมความกดอากาศต่ำคาดว่าจะสลายตัวเป็นร่องความกดอากาศต่ำวันที่27กันยายนนี้จะทำให้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนซึ่งอาจมีฝนเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนพายุหมุนเขตร้อนตั้งแต่ปลายเดือนนี้ไปถึงกลางเดือนหน้าขณะนี้ยังไม่เห็นการก่อตัวกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอขุนยวมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลห้วยผาตำบลหมอกจำแปตำบลปางหมูตำบลจองคำตำบลผาบ่องตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนรวมถึงตำบลขุนยวมตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมและพื้นที่ใกล้เคียง โดยให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังแจ้งเตือนประชาชนอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เฝ้าระวังน้ำป่าสักเพิ่มสูงและล้นตลิ่งเตรียมยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิด
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักพื้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งขณะที่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลบอร์ดคลาสให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่2 7 9และ10ตำบลศรีเทพหมู่ที่1หมู่ที่7และ16ตำบลนาสนุนหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่7และ8ตำบลคลองกระจังและหมู่ที่1ตำบลหนองย่างทอยรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าเก็บเอกสารสำคัญไว้ในที่ปลอดภัยระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่ใช้เส้นทางควรเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากบางช่วงอาจมีน้ำท่วมขังเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงจังหวัดสระแก้วมีปริมาณน้ำเกินความจุหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำทำให้น้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเตือนประชาชนเร่งขนของขึ้นที่สูง
4: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายธานิตเทียนทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมลงพื้นที่เตรียมกำลังพลเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยสถานการณ์ล่าสุดอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 121.01 ของความจุหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 7.395 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่การระบายออกประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้ายังคงมากกว่าการระบายออกซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวโครงการชลประทานสักแก้วจึงจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา 57.87 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมลำน้ำในอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสักแก้วรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดสักแก้วขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสรัญชนารถชุ่มสวท.สักแก้วรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่มีปัญหาน้ำท่วมพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
5: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่าสถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกปัจจุบันไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในทางกลับกันปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงนี้ถือเป็นปัจจัยบวกในการเติมน้ำลงสู่อ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยขณะนี้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งที่รองรับพื้นที่มาบตาพุทธคอมเพล็กซ์มีปริมาณน้ำสะสมกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุรวม300ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 70-80 ซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีจนถึงฤดูฝนหน้าสำหรับชุมชนโดยรอบนิคมที่อาจเผชิญปัญหาน้ำท่วมขังจากสิ่งปลูกสร้างกีดขวางเส้นทางระบายน้ำกนอได้เตรียมมาตรการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทั้งการเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวการประสานกลุ่มผู้ประกอบการร่วมเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดจนการสูบน้ำท่วมขังจากชุมชนเข้ามากักเก็บเป็นน้ำสำรองของนิคมเพื่อนำไปบำบัดต่อไป
6: เราบอกว่าเราใช้ลอจิกของเราคือดูแหล่งน้ำที่เป็นแหล่งน้ำเราถ้าแหล่งน้ำเราน้ำเติมเต็มตลอดเรามั่นใจปริมาณน้ำที่เหลืออยู่เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเข้าช่วยครับที่ผ่านมาเราก็มีดูดน้ำจากชุมชนที่น้ำท่วมเข้ามาเป็นน้ำเหลือของเราเข้ามาเก็บไว้แล้วก็มาบำบัดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่นอนนิคมก็เป็นพื้นที่ที่ต้องรับความเสี่ยงแทนเราเนื่องเพราะเรารู้ว่าสูงขอบเขตสูงอุตสาหกรรมต้องการเชื่อถือเมื่อเกิดเหตุขึ้นเราดูแลเขาเต็มที่เหมือนกับคนในบ้านเลยครับเกิดพื้นที่เขามาอยู่พักผ่อนสมมติถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็มาอยู่ที่เราเราก็ดูแลครอบครัวเขาทำทุกอย่างให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นำอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่เราที่ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเข้าไปช่วยดูแลซึ่งอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลที่ทำมายาวนานและผมคิดว่าดัต้าปีนี้ก็ยังไหว
5: ผู้ว่ากนอยังสั่งให้ทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำขั้นสูงสุดพร้อมปฏิบัติตาม8มาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเคร่งครัดตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผน BCP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วมและสายโซ่การผลิตในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญจะปลอดภัยและสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวิกฤตนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: ส่วนที่ภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
1: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่อาจส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าเพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างเพิ่มเติมโดยวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,792 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำสำหรับการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะดำเนินการแบบขั้นบันไดและสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ากรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและระดับน้ำตามสถานีตรวจวัดต่างๆต่อเนื่องหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นและส่งผลให้จำเป็นต้องปรับแผนการระบายน้ำกรมชลประทานจะดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ฝนที่ตกต่อเนื่องตลอดทั้งคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองมีน้ำท่วมขังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วส่วนโรงเรียนเขตอำเภอเมืองบางแห่งงดการเรียนการสอนชั่วคราว
7: ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอ่างทองตลอดช่วงดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองทำให้ในหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันมีน้ำขังท่วมล้นชุมชนทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่สถานศึกษาบางแห่งประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเช้านี้บางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทองได้ประกาศงดการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทันเช่นโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองวัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตสามตำบลโพสะและโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองตำบลบางแก้วซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและหน้าโรงเรียนมีน้ำท่วมขังบริเวณรอบโรงเรียนขณะที่โรงพยาบาลอ่างทองยังเปิดให้บริการตามปกติแต่พื้นที่ด้านในยังมีน้ำท่วมขังรอการระบายล่าสุดเทศบาลเมืองอ่างทองได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำออกจากตัวโรงพยาบาลแล้วและทางโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวกด้วยการจัดรถตู้รับส่งผู้มาใช้บริการจากลานจอดรถส่งที่หน้าห้องฉุกเฉินธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า100มิลลิเมตรขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอโคกเจริญอำเภอสะโบดอำเภอโคกสำโรงอำเภอหนองม่วงอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลอำเภอเมืองลพบุรีขณะเดียวกันยังแจ้งเตือนมีฝนตกหนักและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะตำบลองค์พระตำบลวังยาวตำบลห้วยขมิ้นตำบลวังคันอำเภอด่านช้างและพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อคืนส่งผลให้หลายพื้นที่ในฝั่งตะวันออกมีน้ำท่วมขังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเจ้าหน้าที่เร่งระบายแล้ว
8: ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศจากเรดาร์พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ โดยมีปริมาณฝนสะสมสูงสุดเขตคลองสามวา 104.5 มิลลิเมตรมีนบุรี 102 มิลลิเมตรและสายใหม่ 91 มิลลิเมตรเบื้องต้นมีรายงานยังคงมีน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ช่วงถนนหทัยราชถนนลาดกระบังเขตลาดกระบังถนนวิภาวดีรังสิตช่วงซอยวิภาวดี 64-68 เขตหลัก4ถนนเพชรบุรีช่วงสิงห์คอมเพล็กซ์เขตห้วยขวางโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมพบว่าฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้มาจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่รุนแรงโดยประชาชนสามารถแจ้งพื้นที่น้ำท่วมขังหรือระบายไม่ทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขได้ทันทีขณะเดียวกันจะเร่งระบายน้ำในคลองประเวศที่อยู่ในระดับสูงไปยังคลองพระโขนงให้มากขึ้นก่อนฝนจะเติมในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันว่าภาพรวมปริมาณน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีปริมาณน้อยกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตั้งระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหัวหินอย่างมีประสิทธิภาพ
9: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรจำนวน3พื้นที่ในเขตเทศบาลนครหัวหินเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและเตือนภัยได้แก่ที่บริเวณคลองพระราชดำริสะพานหลังวัดเขาลั่นทมและที่สำนักงานเทศบาลนครหัวหินอาคารใหม่ชั้น7และติดตั้งระบบการทำงานปั๊มน้ำอัตโนมัติที่สถานีสูบน้ำฝนซอยหัวหิน102โดยระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติจะเป็นฐานข้อมูลในการติดตามปริมาณน้ำฝนแบบเรียลไทม์สามารถตรวจวัดน้ำฝนได้ตั้งแต่เริ่มมีฝนตกและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนการอพยพหรือบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้สนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเพื่อการพยากรน้ำและเตือนภัยจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินนอกจากนี้จังหวัดยังมีแผนป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำทั่วเมืองหัวหินที่มักเกิดขึ้นในช่วงที่ฝนตกหนักจากน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟด้วยการดำเนินโครงการขุดลอกเส้นทางรับน้ำและแก้มลิงพื้นที่ข้างสนามกอล์ฟหลวงหัวหินโดยจะมีการขุดขยายสระน้ำเดิมภายในสนามกอล์ฟให้เป็นพื้นที่รับน้ำได้เพิ่มขึ้นกว่า 26,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครหัวหินอีกด้วยธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนที่สุดสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนและชาวเรือระวังฝนตกหนักมากและคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงด้วยอ่อนปวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการทุกหน่วยบูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนจากฝนตกหนักและอุทกภัย
11: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคลปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องที่อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมกำชับให้หน่วยทหารประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองโดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการประเมินพื้นที่เสี่ยงการวางแผนเผชิญเหตุและการเตรียมแนวทางช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นไปอย่างเป็นระบบลดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อสถานการณ์รุนแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ยังกำชับทุกหน่วยติดตามปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ทางน้ำไหลพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้สามารถสนับสนุนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคมีบทบาทมากขึ้นโดยจะร่วมสร้างสันติภาพและความมั่นคงไปด้วยกัน
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคเพิ่มเสียงและบทบาทให้ประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่ม Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้พร้อมเดินหน้าพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและนโยบายโซลาร์รูฟท็อปเปิดโอกาสให้ครัวเรือนสามารถจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินถึงเข้าสู่ระบบได้นายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติองค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีพบหารือกับบริษัทการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐพร้อมแสดงศักยภาพและชูจุดแข็งของไทยเพื่อรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบกับบริษัทเจฟฟรีย์กรุ๊ป LLC บริษัทการเงินของโลกกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเวลา 10:15 ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงพร้อมเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยไทยกำลังนำเสนอโอกาสใหม่ๆซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาจะต้องเริ่มต้นสร้างระบบนิเวศธุรกิจใหม่เพราะประเทศไทยมีรากฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมระบบคมนาคมและเครือข่ายผู้ผลิตซัพพลายเออร์ที่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วโลกสามารถใช้ไทยเป็นฐานการดำเนินธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ไทยยังมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับระบบดิจิทัลกลายเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ประเทศไทยได้พร้อมยืนยันเศรษฐกิจไทยยังคงมีเสถียรภาพจากเงินสำรองระหว่างประเทศของไทยที่มีความแข็งแกร่งหนี้สาธารณะที่อยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายรัฐบาลยังยินดีต้อนรับนักลงทุนใน Data Centerแต่ก็ตระหนักถึงผลกระทบด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำจึงมีการทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อดึงดูดโครงการที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าไทยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีทั้งจากการลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยและจากบริษัทไทยที่มีความพร้อมลงทุน ดังนั้นหน้าที่ของรัฐบาลคือการช่วยเปลี่ยนโอกาสดังกล่าวให้เกิดขึ้นเป็นธุรกิจจริงเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนขณะเดียวกันก็เปิดกว้างรับฟังมุมมองจากนักลงทุนว่าเห็นโอกาสด้านใดมากที่สุดรวมถึงข้อกังวลต่างๆเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: วันนี้สำนักงานประกันสังคมส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมให้ผู้มีสิทธิ์ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์พร้อมย้ำไม่มีแนบลิงก์ให้กดเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
15: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้จะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมเพื่ออำนวยความสะดวกให้นายจ้างและผู้ประกันตนทราบข้อมูลสถานที่เลือกตั้งของตนเองล่วงหน้าก่อนวันใช้สิทธิ์จริงในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยผู้ที่แจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งสถานที่เลือกตั้งตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้พร้อมย้ำว่าจะไม่มีการแนบลิงก์ไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือรหัสผ่านและไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหากได้รับข้อความที่น่าสงสัยอย่ากดลิงก์ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนอกจากการแจ้งผ่าน SMS แล้วนายจ้างและผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งของตนเองได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thโดยนายจ้างตรวจสอบได้ที่ e-service ผู้ประกันตนตรวจสอบผ่าน e-self-service หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA @SSO ไทยหรือสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีระดมสมองเยาวชนไทยเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคน
16: นายเอ็นนูซื่อสุวรรณกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือสวปท.ได้จัดกิจกรรมอย่างอันล็อกเสียงเยาวชนเปลี่ยนนโยบายสู่ถนนปลอดภัยเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้สะท้อนถึงปัญหาและร่วมออกแบบมาตรการป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนรุ่นใหม่มุ่งหวังแก้ปัญหาวิกฤตอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตคนรุ่นใหม่ปีละหลายพันคนซึ่งจากข้อมูลในเวทีเสวนาแผนพัฒนาฉบับที่14ซ่อมเสริมความปลอดภัยทางถนนสร้างอนาคตยกระดับทุนมนุษย์ระบุตัวเลขที่น่าตกใจว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตภัยเงียบจากอุบัติเหตุทางถนนที่คร่าชีวิตเยาวชนไทยไปกว่า 2,000 คนต่อปีซึ่งคิดเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึงเกือบ 70,000 ล้านบาทดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ควรเพิ่มมิติของการปกป้องคนจากความเสี่ยงที่ป้องกันได้โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของเยาวชนพร้อมย้ำว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งระบบคมนาคมและสภาพสิ่งแวดล้อมการลดความสูญเสียนี้จึงถือเป็นการรักษาทุนมนุษย์ที่สำคัญของประเทศอย่างไรก็ตามกิจกรรมในวันนี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อยอดเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเป็นรูปธรรมในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20พฤศจิกายน2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: ตำรวจร่วมกับปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการเซฟ BKK 90วันลุยกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน
17: ตำรวจนครบาลร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.และกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชุมชนเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยช่วงเช้าลงพื้นที่ชุมชนวัดทุ่งครุเขตชุ่งครุตรวจค้นเป้าหมาย2จุดสามารถควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องได้7รายและคัดกรองผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดประมาณ 30-40 รายพร้อมยึดยาบ้าและไอได้จำนวนหนึ่งพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสิทธิรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการเข้าตรวจค้นชุมชนเป็นการขยายผลจากเบาะแสและคดีที่ผ่านมาเนื่องจากผู้ค้ารายย่อยมักซุกซ่อนยาไว้นอกบ้านและใช้พื้นที่ชุมชนเป็นจุดจำหน่ายทำให้เจ้าหน้าที่ต้องบูรณาการกำลังหลายฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุม ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีชุมชนประมาณ 2,000 แห่งพบชุมชนเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ110แห่งจึงเร่งคัดกรองผู้ค้าและผู้เสพพร้อมนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนอกจากนี้ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้ 3,644 รายยึดยาบ้ากว่า23ล้านเม็ดไอประมาณ2ตันและอายัดทรัพย์สินกว่า250ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่จะเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าเขาและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รักษาการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงการทำงานร่วมกันเพื่อนำพาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐให้ก้าวไปข้างหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเน้นย้ำว่าจีนและสหรัฐควรบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายผ่านความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมรวมถึงสร้างสันติภาพด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและทั่วโลกทั้งนี้ผู้นำจีนและสหรัฐยืนยันว่าจะสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกในเดือนพฤศจิกายนนี้และการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่วิพากษ์วิจารณ์อังกฤษและฝรั่งเศสที่แสดงจุดยืนคัดค้านการที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่กำลังล่าอาณานิคมในภูมิภาคตะวันออกกลางผู้นำอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่าอิสราเอลได้ทำงานร่วมกับสหรัฐเพื่อช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับตัวเข้าไปในฉนวนกาซาพร้อมกันนี้ยังแสดงความขอบคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ช่วยเหลืออิสราเอลในการทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามบรรดาผู้แทนทางการทูตจากประเทศต่างๆไม่พอใจและพากันเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู
0: นายกรัฐมนตรีบาเรนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นสัญญาณอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกต้องเผชิญพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติช่วยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติโดยย้ำว่าเนปาลปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึงร้อยละ 0.1 ของโลกแต่กลับต้องรับผลกระทบรุนแรงทั้งนี้เหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มดังกล่าวเกิดจากทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและสูญหายประมาณ 6,000 รายโดยรัฐบาลเนปาลประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัวหงคำหาหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสิ่งแวดล้อมของลาวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าลาวพบการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรใน7แขวงได้แก่แขวงพงสาลีชัยบุรีไทรสมบูรณ์ หัวพันอุดมไซหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทน์ส่งผลให้มีสุกรตายด้วยโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรราว 10,000 ตัวและถูกกำจัดอีกกว่า 3,900 ตัวโดยมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ราว 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์และประมงของลาวยังเปิดเผยอีกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับกำลังติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นการตรวจพบโรคในระยะแรกการป้องกันและการจำกัดการแพร่ระบาดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันอีสปอร์ตประเภทเกมนารกะเบลดพอยต์รอบชิงชนะเลิศนพรัตน์ปิดความลับวชิรวุฒิช่างสร้อยจงรักกำแพงแก้วสหวัฒน์ผลงามและเควินเลอมวนนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยที่ชนะเวียดนามมา 3-2 ในรอบก่อนลงสนามสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีนไป 0-3คว้าเหรียญเงินมาครองโดยเป็นเหรียญแรกของอีสปอร์ตไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้านการแข่งขันโปโลน้ำรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยลงแข่งขันกับสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะสิงคโปร์ไป 12-9 ขยับขึ้นมาจบอันดับ3คว้าเหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังโปโลน้ำหญิงถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกเมื่อปี2010ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักรอบชิงชนะเลิศรุ่น60กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชัยทำผลงานในรอบชิงชนะเลิศด้วยน้ำหนักรวม299กิโลกรัมจากท่าสแนด126กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก173กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงให้ทีมชาติไทยได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของหยางหยางจากจีนสถิติน้ำหนักรวม304กิโลกรัมและเหรียญเงินเป็นของปังอึนชอนจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวม301กิโลกรัมการแข่งขันเรือกันเชียงประเภทไลท์เวท1คนหญิงรอบชิงชนะเลิศปาริสาแช่มพุทซาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา7นาที40.16 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองและเป็นเหรียญแรกของทีมเรือพายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเหรียญทองเป็นของอิหร่านและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฮ่องกงขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 3x3 รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยที่ชนะศรีลังกามา 21-9 คะแนนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอิหร่านไปด้วยสกอร์ 12-11 คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยหัตถยาเกื้อกูลอภิชาคำแก้วปาริดาน่วมคงและขวัญเจราปานเทศเปิดเผยหลังเกมว่าทุกคนในทีมเล่นอย่างเต็มที่และดีใจมากที่ทำผลงานได้ดีตามที่ตั้งความหวังไว้ความยากของเกมนี้คือคู่ต่อสู้ตัวใหญ่กว่าทำให้ทีมชาติไทยต้องใช้ทีมเวิร์คเข้าสู้จนคว้าชัยชนะมาได้การแข่งขันตะกร้อทีมชุดชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังคงโชว์ฟอร์มเหนือชั้นชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้ขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซต 15-5 และ 15-5 เช่นเดียวกับทีม B ที่ชนะไป2เซตรวด 15-9 และ 15-10 ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับมาเลเซียที่ชนะอินโดนีเซียมาได้ 2-1 คู่ด้านการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่ง100เมตรชายรอบคัดเลือกบิลภูริพลบุญสอนเปิดฉากในเอเชียนเกมอย่างร้อนแรงด้วยการเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งของฮีทด้วยสถิติเวลา 9.95 วินาทีตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยความเร็วในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำลายสถิติเดิมของภูริพลที่เคยทำไว้ได้ 9.99 วินาทีในระหว่างการเก็บตัวที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยบิลภูริพลบุญสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าผลงานในครั้งนี้ถือว่าวิ่งได้ตามแผนที่โค้ชวางไว้และเป็นการปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเนื่องจากทำสถิติที่ดีที่สุดในปีนี้ได้ด้วยการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องขณะนี้จึงไร้ความกังวลใดๆและตั้งใจมาคว้าเหรียญทองกลับไปฝากคนไทยให้ได้สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปบิลภูริพลบุญสอนจ จะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้เวลา 17:33 นและหากผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะเข้าไปชิงเหรียญทองในเวลา 20:33 ส่วนชุติทัศน์พลึกสรนันที่ลงแข่งขันในประเภทวิ่ง100เมตรชายก็วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ของฮีทสุดท้ายด้วยเวลา 10:48 วินาทีติดโควต้าเวลาที่ดีที่สุดนอกเหนือ3อันดับแรกผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จสำหรับประเภทวิ่ง100เมตรหญิงรอบคัดเลือกสุกานดาเพชรรักษาพยายามออกแรงเร่งสปีดไล่ตามผู้นำก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11:54 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เช่นกันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยที่ถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามว่าได้มีการส่งเรื่องตรวจตัวอย่าง B ไปแล้วซึ่งผลการตรวจจะออกมาในวันที่26กันยายนนี้โดยหากผลออกมาว่ามีความผิดหรือมีการใช้สารต้องห้ามจริงก็จะเป็นเรื่องที่ทางนักกีฬาและสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศชี้แจงเหตุผลว่าเกิดจากสาเหตุใดและใช้ยาอะไรไปรวมถึงยาที่ใช้มีการแจ้งรายละเอียดสารต้องห้ามหรือไม่เพื่อให้โทษเบาลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าขณะนี้พิชามนโอภาสนิพัทธ์สภาพจิตใจไม่ดีนักเพราะตั้งใจเต็มที่ที่จะลงสนามแข่งขันอย่างไรก็ตามทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเกินไปไม่ได้เพราะอาจเข้าข่ายเป็นการรู้เห็นหรือสนับสนุนแต่ยืนยันว่าหากมีปัญหาอื่นใดรัฐบาลยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่สรุปเหรียญรางวัลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ยังคงเป็นจีนที่มี80เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น20เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี10เหรียญทองส่วนทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ7มี5เหรียญทอง4เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากรอบก่อนรองชนะเลิศคู่เอกรุ่น49กิโลกรัมโรเบิร์ตณัฐพงษ์ท้วมเจริญอดีตนักชกทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกม2023แลกหมัดคลุกวงในจนมีแผลแตกที่หางคิ้วขวาก่อนชนะคะแนนวีรพัฒน์หนองสันนักชกรุ่นน้องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังไป 3-2 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับพงศกรไพโรจน์วิรุฒจากราชนาวีการแข่งขันเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบรองชนะเลิศจิรัตนวสิริสมบูรณ์หนุ่มกรุงเทพมหานครชนะธนกรศรีรัตน์จากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์7-5 2-6และ3-1หลังธนกรขอถอนตัวเนื่องจากมีอาการตะคริวส่งผลให้เจรัตน์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับยุทธนาเจริญผลอดีตทีมชาติไทยจากอ่างทองที่ตัดเชือกชนะคงทรัพย์คงคาจากกรุงเทพมหานคร2-0เซต6-3และ6-2ผานิชคาดนาครายงาน
20: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
21: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
20: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
21: หยุดอย่า กดอย่าโอน
20: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
21: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
22: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
23: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
22: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
23: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
25: วันนี้เสนอคำว่าพระพิธีธรรมตอนที่1
2: พระพิธีธรรมคือพระสงฆ์สี่รูปที่เจ้าภาพนิมนต์มาสวดในการบำเพ็ญกุศลให้ผู้ตายเรียกว่าสวดพระอภิธรรมส่วนราชประเพณีการพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นเมื่อสวรรคตส่งน้ำพระบรมศพและประดิษฐานพระโกศพระบรมศพเรียบร้อยแล้วในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายตั้งแต่แรกนิมนต์พระสงฆ์8รูปมาสวดพระอภิธรรมชุดละ4รูป2ชุดสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนตลอด100วันแล้วเก็บพระบรมศพไว้ครั้นถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพก่อนเชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงพระพิธีธรรมทั้ง2ชุดจะสวดพระอภิธรรมส่งเมื่อพระบรมศพถึงถนนกลางสนามหลวงพระพิธีธรรม4ชุดจำนวน16รูปที่ประจำแต่ละสร้างจะเริ่มสวดพระอภิธรรมรับและสวดสลับกันทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเก็บพระบรมอัฐิ
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 25-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 นาที
0: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมง

0: ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานจำนวนตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะหลายคนอาจเคยสังเกตเห็นจุดดำเล็กๆหรือเส้นคล้ายหยากใยลอยไปมาในสายตาโดยเฉพาะเวลามองกำแพงสีขาวท้องฟ้าหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจเห็นแสงวาบคล้ายฟ้าแลบร่วมด้วยจนอาจเกิดความกังวลว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาหรือไม่อาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งพบได้บ่อยเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยทำงานเช่นกันค่ะทั้งนี้ภายในลูกตาของคนเรามีน้ำวุ้นตาซึ่งมีลักษณะเป็นเจลใสทำหน้าที่ช่วยคงรูปร่างของดวงตาและเป็นทางผ่านของแสงไปยังจอประสาทตาเมื่ออายุมากขึ้นน้ำวุ้นตาจะค่อยๆเสื่อมสภาพเกิดการจับตัวเป็นตะกอนหรือก้อนเล็กๆทำให้มองเห็นเป็นเงาจุดดำหรือเส้นลอยไปมาในสายตาซึ่งเรียกว่าอาการโฟลเตอร์แม้ภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายในทันทีแต่ในบางกรณีอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนอาการที่พบบ่อยของวุ้นตาเสื่อมได้แก่การเห็นจุดดำหรือเส้นใยลอยไปมาตามการกรอกตาเห็นชัดขึ้นเมื่อมองพื้นสีอ่อนรู้สึกรำคาญสายตาหรือมีแสงวาบคล้ายฟ้าแลบเป็นระยะซึ่งอาจเกิดจากแรงดึงรั้งบริเวณจอประสาทตาโดยเฉพาะหากมีจุดดำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบบ่อยขึ้นหรือรู้สึกเหมือนมีม่านดำบังการมองเห็นควรรีบพบจากสุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของภาวะจอประสาทตาฉีกขาดหรือหลุดลอกซึ่งหากปล่อยไว้อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้อย่างถาวรแม้วุ้นตาเสื่อมจะเป็นภาวะที่พบได้ตามวัยแต่บางกลุ่มมีความเสี่ยงเกิดเร็วกว่าปกติเช่นผู้ที่มีสายตาสั้นมากผู้ที่ใช้สายตาหนักจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เป็นเวลานานผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือแรงกระแทกบริเวณดวงตารวมถึงผู้ที่มีโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมบางชนิดการดูแลสุขภาพดวงตาสามารถช่วยลดความเสี่ยงและชะลอการเสื่อมของวุ้นตาได้โดยควรพักสายตาเป็นระยะตามหลัก20 20 20คือทุก20นาทีให้มองวัตถุที่อยู่ไกลประมาณ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีหลีกเลี่ยงการใช้สายตาต่อเนื่องเป็นเวลานานป้องกันดวงตาจากการกระแทกและเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีสายตาสั้นหรือมีอาการผิดปกติท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเห็นจุดดำลอยไปมาในสายตาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติที่ไม่ควรมองข้ามหากสังเกตพบอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจอย่างละเอียดเพราะการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและช่วยให้ดวงตาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเห็นจุดดำลอยไปมา

0: าในสายตาสัญญาณเตือนวุ้นตาเสื่อมที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GS Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำใหญ่ดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลายจังหวัดหลังเกิดฝนตกหนักสะสมหลายพื้นที่จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างอย่างน่าเป็นห่วงครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากและพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลติดตามการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
5: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ติดตามและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดแต่ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ50เซนติเมตรยังไม่มีพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมขังเบื้องต้นได้มีการติดตั้งแผงเหล็กป้องกันน้ำอย่างโบราณสถานที่มีความเสี่ยงครบแล้วได้แก่วัช ัยวัฒนารามตั้งแผงกั้นความสูง1เมตร80เซนติเมตรอีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งแผงกั้นน้ำและกระสอบทรายยังวัดธรรมารามวัดกษัตริยารามขณะที่ภายในพื้นที่โบราณสถานยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาติดตั้งทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่เกาะเมืองยังไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังโดยพื้นที่นี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้เตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่เกาะเมืองเพื่อรักษาตัวโบราณสถานไว้อย่างรัดกุมมาลชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีปลุกกองทุนหมู่บ้าน763แห่งเดินหน้าไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีประชุมขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสร้างการรับรู้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโดยจังหวัดจันทบุรีมีกองทุนรวม763กองทุนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งมี61กองทุนเข้าร่วมแล้วขณะที่โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่3หรือเงินล้านที่2มีเป้าหมาย763กองทุนได้รับการเพิ่มทุนแล้ว682กองทุนและอีก81กองทุนอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและเร่งรัดดำเนินการยอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝนตู้เจวียนที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายบรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นตู้เจวียนซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่25ของปีนี้ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดชิบะและจังหวัดคานางาวะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย11รายและมีผู้สูญหายอีก3รายนอกจากนี้ยังพบอาคารเกือบ 1,000 แห่งได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้และมีประชาชนประมาณ 11,790 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการว่าอาจมีพายุใต้ฝุ่นลูกที่26ของปีนี้เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นในอีก
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
7: Soft Power ไทยคืออะไร
8: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
7: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีค่ะน้องฟ้าพาเลิกมาแล้วค่ะมาชวนทุกคนก้าวข้ามความตั้งใจสู่การเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้สำเร็จได้จริงพี่ๆคนไหนที่กำลังอยากเลิกหรือเริ่มมีอาการอึดอัดไอเรื้อรังเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าร่างกายเริ่มประท้วงจากพิษของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ต้องกังวลและไม่ต้องสู้อยู่คนเดียวนะคะการเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดเริ่มต้นด้วยการมาหาน้องฟ้าได้เลยค่ะตอนนี้น้องฟ้ารออยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านท่านทุกแห่งค่ะน้องฟ้าอยู่กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ที่จะคอยให้คำปรึกษาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานแน่นอนค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเดินทางแค่ยกหูโทรศัพท์โทรถึงศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติสายด่วน1600โทรได้24ชั่วโมงมาร่วมมือกันกับน้องฟ้านะคะเดินเข้ามาบำบัดรักษาอย่างถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีและรอยยิ้มของคนที่เรารักมาร่วมสร้างเมืองละปูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
10: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
10: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังเจ้าปากับรายการสปาวริตี้กับดีเจนุ่นหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์นั่นเองนะเจ้ามาปากันในบรรยากาศงานบุญนะเจ้าของจังหวัดลำปูนเนาะเพราะว่าช่วงนี้จังหวัดลำปูนของเฮานะเจ้าก็มีการจัดการจัดงานนะเจ้าหลายต่อหลายงานเลยนะเจ้าแต่วันนี้ตีจะนำมาเล่าผู้ฟังเพราะว่าจะเป็น2วันสุดท้ายนะเจ้าก็คือวันนี้25จนถึง26นะเจ้าแต่กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาละสำหรับงานประเพณีสลากย่อเมืองลำปูนนะเจ้าหนึ่งเดียวในโลกที่ว่าพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเจ้าดีเจนุ่นหนิงนี่ไปกวนเลยนะนะเจ้าไปให้อย่างนะไปทำบุญนะเจ้าแล้วก็สองก็ไปเป็นพิธีกรจิตอาสานะเจ้าจ่วยตังว่าพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารเนาะซึ่งแต่ละคืนมันก็จะมีการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนะเจ้าก็ไปเป็นพิธีกรจิตอาสานำเข้าสู่การแสดงต่างๆที่มีน้องๆหนูๆเนาะนะเจ้ามาแสดงนั่นก็นักแสดงก็เป็นจิตอาสาเหมือนกันไปวัดกุวันนี่นะเจ้าก็จุ่มอกเย็นใจเนาะมือฟังแล้วก็ไปทำบุญกันตวยส่วนวันนี้นะเจ้าถือว่าอยากจะเชิญชวนกันตวยนะวันนี้25เนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยจะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะเจ้าจะมีการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีขบวนแห่ต้นสลากภาคกลางคืนตวยนะเจ้าหลังจากพิธีเปิดเนาะส่วนวันแหมผูกเนี่ยเซาฮกนะเจ้าก็จะอูเอิญจะอี้เจ้านะเจ้าตั้งแต่9โมงเจ้าไปชมขบวนแห่ต้นสลากย่อมนะเจ้าเริ่มจากสี่แยกประตูลี่นะเจ้าสู่ว่าพระธาตุธริพุนชัยนะก็คือปกติเนี่ยกูปีเนี่ยเป็นจะแห่ตีหน้าสารกลางเนาะหน้าสารกลางเก่าแต่ที่นี่เนื่องจากมันเป็นเส้นลักเนาะมันก็จะไปเนี่ยลดเรื่องของการจราจรเพราะช่วงนี้ลำปูนของเราจัดงานอยู่หลายตีนะเจ้าก็เลยย้ายมาเคลื่อนขบวนตั้งแต่ประตูลี่นะเจ้าผ่านหน้าวัดธงสัจจะแล้วก็มาเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยในวันแห่งผูกเนาะแล้วก็จะมีพิธีถวายต้นสลากย่อมแล้วก็สลากกระพัดทั้งหมดเลยนะเจ้าประสงค์แล้วก็สามเณรก็จะจับสลากแล้วก็ฮับต้นสลากย่อมเนาะนะเป็นอันเสร็จพิธีเนาะไปทำบุญกันเจ้าคุณมาฟังว่าเอาเจือกันเนาะ12เป็งเนี่ยอันพญายมลาดเนี่ยยมบาลนี่เนาะจะเป็นจะปล่อยออกมาหมดอะนะเจ้าปล่อยผีปล่อยเพศนะเจ้าที่นี่ญาติของเฮาตีลวงลาบไปแล้วเนาะเปิ้นก็จะขึ้นมาแอกะนะเปิ้นก็จะมาแอวมาเมืองมนุษย์เฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ถ้าเปิ้นมาแล้วเปิ้นบ่ได้ของกินอย่าเปิ้นจะหน้ามองปีกไปอีหนอนะเจ้าเฮาก็เป็นความเจือว่าเฮาจะต้องตานขันเข้าไปหาบรรพบุรุษของเฮาตีลวงลาบไปแล้วแม้แต่เปรตผีสัมภเวสีอย่างต่างๆเนาะเฮาก็ตานไปเฮือเปิ้นได้รับบุญได้รับกุศลเนาะนะเจ้าอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะหนึ่งเดียวในโลกตีละปูนเนี่ยวันนี้กับวันแห่งผูกสุดท้ายแล้วนะเจ้าที่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารป้าดีเจน้องหนิงก็ไปลืมทักทายกันตวยนะเจ้า

หลังจากฟังเพลงมวนๆกันไปแล้วนะเจ้าก็ปิกมาอู้มาจากกันต่อในรายการสปะวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่งหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังจัดนักเลยนะเจ้าที่ยังคงติดตามรายการรวมถึงทุกช่วงของสวทละปูน FM 95กันต่อเนาะบางทีไปตั้งนอกนะเปิ้นอันจําเสียงดีเจหนุ่งหนิงได้เปิ้นก็ตักแกะอันหนุ่งหนิงดีเจหนุ่งหนิงอันนี้ขอบพระคุณจัดนักขอบพระคุณจัดหลายตวยนะเจ้ายังคงอยู่เป็นเปื่อนคุณผู้ฟังทุกวันพัดกับวันศุกร์ในช่วงเวลาดีๆแบบอีตวยนะเจ้ายังมีเพลงฮื้อได้ฟังต่อเนื่องกันแถมกับสาระดีๆในรายการช่วงนี้ก็ฮื้อได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศตวยเนอร์นะเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกมาช่วงไหนยังได้นะเจ้าพื้นที่น้ำท่วมน้ำลากอย่างเงี้ยนะเจ้าก็จะได้ติดตามกันตวยได้รับบุญของเฮายังตีดีเจนุ่งหนิงเคยอู้เนี่ยนะเจ้าว่าเฮาก็เป็นเมืองบุญเนาะมันจะกั๊มมันน้ำมันมามันจะมากรรมหนึ่งเนี่ยละมันก็จะหายไปเหมือนมันน้ำระบายบาดตันหรือว่าพื้นตีในส่วนของน้ำท่วมซ้ำซากเองนะเจ้าเฮาก็ถือว่ายังดีกว่าแถมหลายจังหวัดเลยทีเดียวเนาะตามตำนาตำนานที่เป็นเล่ากันว่าอันนี้เป็นตำนานเนาะแต่เป็นตำนานที่เป็นเล่ากันมานะแต้มหัวนะเปิ้นบอกว่าในยุคอดีตโบราณเนี่ยนะเจ้าเปิ้นฮืออันเจ้าเมืองไอ้กาบว่าภัยจะเอาตีไหนตีไหนตีไหนอ่ะเปิ้นว่าเจ้าเมืองตีอื่นเบิ่งก็จะขี่ม้าเนาะขวบม้าพ่องนะเจ้าไปปักว่าอันนี้ของเปิ้นเนอร์นะเวลาขี่ม้านี่ก็จะไม่ได้ฮู้อันไหนตีโฮงตีดอนตีลุ่มอย่างนะเจ้าแต่เจ้าเมืองตังละปูนบ่ว่าขี่จ้างนะจ้างมันก็ดุมไปเนาะนะเจ้าก็เลยจะฮู้ว่าอ๋อตีนี่เนอร์ตีลุ่มเนอร์ตีดอนเนอร์เปิ้นก็ก้อยปักตีไหนที่มันเป็นตีลุ่มอย่างนะเจ้าตีว่าน้ําจะท่วมเปิ้นก็บ่เอาละเพราะน้ําจะท่วมอันนี้เปิ้นเล่ากันมานะแต้มหมู่นะเจ้าอันเรื่องเล่ากันมานี่เนาะนะเจ้าเป็นห่วงเป็นใยคือมาฟังตอยติดตามพยากรณ์อากาศได้ที่ไหนสวทละปูนตึงตังหน้าปัดเนี่ยนะเจ้าตังวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ตังเพจนะเจ้าของสวทละปูนตวยนะเจ้าติดตามกันนะจะได้บ่พลาดข่าวสารดีๆเจ้า

มาเจ้าคุณผู้ฟังหลังจากตีได้ฟังเพลงกันละหลายคนก็ถามไทยกันเข้ามาอันที่ว่าไปหาหมอนั่นเป็นได้พองไขมันนั่นน่ะดีขึ้นก่อนนะจ๊ะเฮ้อเมื่อนะเจ้าจะต้องอู้อย่างนี้ก็คุณหมอบางคนใจดีเนาะอันนี้แต่ขออนุญาตนะเจ้าพอดีตัวเก่าเนี่ยใจซิดประกันสังคมนะเจ้าใจกิจใจซิดประกันสังคมเนี่ยก็ประกันสังคมตีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่เข้างานใหม่ๆละตั้งแต่ปี2542อะดูนะเจ้าแล้วก็บ่ค่อยได้เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างต่อใดบางคนก็ว่าเอ้ยยังบ่ย้ายประกันสังคมมาตั้งโรงพยาบาลละปูนก็จัดดีนะเจ้าเพราะว่าก็เคยตอนนั้นป่วยแล้วก็มันมาตันได้ไปสวนดอกสกรรมก็อยู่โรงพยาบาลละปูนตอนนั้นมันเล่งด่วนเนาะนะเจ้าห้องนอนโรงพยาบาลละปูน10คืนตอนนั้นเป็นปอดอักเสบเนาะทีนี้ตั้งโรงพยาบาลมหาราชก็จะส่งรถมารับอากาศส่งรถมาฮะเพราะว่าเฮาเป็นผู้ป่วยของเปิ่นเนาะเอ็นะเจ้าในรักประกันสังคมแต่พอดีคุณหมอเพราะว่ามันปอดติดเชื้อนะตอน10วันก่อนคุณหมอเปิ่นก็ว่าเอออันนี้มันเป็นหยังอันนี้เปิ่นจะเป็นระบบของเปิ่นเนาะก็เลยรักษาที่โรงพยาบาลละปูนหลังจากนั้นก็บ่ค่อยเป็นหยังเจ้าก็เลยว่าบ่ทันได้มึ่งบ่ทันได้ลาสาหยังก็ยังใจซิประกันสังคมตีโรงพยาบาลส่วนดอกอยู่นะเจ้าแต่ถ้ามีหยังด่วนๆก็มาโรงพยาบาลละปูนก็ใจซิไอ้ประกันชีวิตอย่างของเฮาไปอีกทีนี้เดี๋ยวย้อนปีกมาก่อนเดี๋ยวมันจะไปไกลแต่ที่ไหนก็ดีมันกันโน้ตนะเจ้าในส่วนของสิทธิการรักษาอันนี้ใจประกันสังคมมาตรา39เนาะจ่ายคนเดียวเนี่ยนะเจ้าก็จะอีอันก็ไปตรวจสุขภาพเพราะกลัวตายนะเจ้าไม่ใช่กลัวตายถ้ามันตายไปเหี้ยนี่นะบ่มอีเลยนะเอออันนั้นก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าสมมุติว่ามันบ่ตายแล้วมันโอ้ยออดๆยอยๆย้อยๆนอนติดเตียงมันจะลำบากคนต่างหลังก็เลยไปตรวจสุขภาพก็ปรากฏว่าเป็นไขมันอันนี้กินยาไขมันครบมาละ1ปีนะเจ้าแล้วก็พยะไปตรวจทุกๆ6เดือน6เดือนคุณหมอเพิ่นก็ดีคุณหมอบ่ก็ฮึกำลังใจนะเจ้าบ่ก็ฮึปรับเรื่องของการอาหารการกินเรื่องของออกร่างกายแต่เนี่ยคนเฮามันเอี้ยมันนิสัยบ่ดีมันกินข้าวล้ําคุณผู้ฟังล่าสุดนี่ไปก็คุณหมอว่าไขมันดีดีนะเจ้าไตรกลีเซอไรด์ก็ดีแต่ไขมันเลวเนี่ยยังเกินมาแหมน้อยอยู่ขนาดกินยานะคุณหมอก็ฮึกำลังใจว่าคุมอาหารต่อไปพยายามต่อไปนะเจ้าตอนนี้ถ้าจะปิกมาแต่ๆว่าๆแล้วว่าช่วงนี้กินข้าวล้ํานะเจ้าน้ําหนักขึ้นนะขึ้นกําโลลงกําขีดอาจจะเป็นไปด้วยอายุตัวทีนี้ปัจจัยในเรื่องของไขมันอย่างเยอะไขมันในเส้นเลือดนี่นะเจ้ามาฟังต้องถือว่าต้องปัดเปิดห้องอย่างห้ามลาสาเพราะว่าถ้าเกิดบ่กินยาหรือว่าฮู้ละบ่ไปหาหมอเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเส้นเลือดในหัวใจอุดตันหรือว่าเส้นเลือดในสมองอุดตันเนี่ยมันมีแล้วก็มันเป็นโรคที่ร้ายแรงทั้งนั้นเลยนะเจ้าสิ่งที่เฮาจะฮู้ว่าเฮาเป็นไขมันก็ท่านเราไปตรวจร่างกายเนาะแต่หลายคนก็บอกไปตรวจมันก็ตึงปะอีนะจ๊ะบ่แน่เปื้อนดีเด้นุ่งนิ่งเป็นคนอ้วนไปตรวจแล้วก็บ่ปะนะนะเจ้าอันนี้เดี๋ยวมาเล่าภาค2นะภาคแรกเอามาอีก่อนเดี๋ยวมาเล่าภาค2ต่อวันละเยอะใจใดเราจะหายจากไขมันนี่นะเจ้า

อ่ะมาอู้กันต่อมาอู้เรื่องไขมันนี่ต่อนะเจ้าด้วยประสบการณ์ของตัวเก่านี่นะก็คือล่าสุดมาเนี่ยก็คือเหมือนกับรู้สึกผิดอ่ะรู้สึกผิดต่อตัวเก่ารู้สึกผิดกับคุณหมอตัวพ่อมีความรู้สึกว่าฉันมียาละฉันมียาแก้ไขมันแล้วกินเนาะกินแบบได้สนใจอ่ะก็มียาแก้ละรออยากแต่ที่นี่มันจริงๆเรื่องของยามันก็มีผลข้างเคียงพองแต่ก็ไม่ได้อันตรายเนี่ยคือมันก็จะมีปวดกล้ามเนื้อพองอย่างเงี้ยนะเจ้าก็เลยว่าถ้าเฮาสามารถลดได้แต่ๆจริงๆจังๆมันก็จะดีซึ่งโดยส่วนตัวดีเจนุ่นนี่เคยทำได้ที่ว่าคุมอาหารนี่นะแล้วก็ไปปีกไปหาหมอมกับหมอก็ชมไหมก็โอ้ไปทำอะไรมาเนี่ยดีทุกตัวเลยเก่งมากเลยเขาก็รู้สึกดีใจคือตอนนั้นน่ะกินอาหารคลีนตีแบบคุมแบบเข้ามาอีแล้วก็อาหารทุกอย่างก็ทำมาจากอาหารน้ำมันตีเป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพอย่างเอเดเจ้าแล้วก็คุมแคลอรี่บักินมันกินหมูกินมันอย่าอันนี้ห้าเปิดมากล่องอันนี้ไม่ได้โฆษณาขายเนื้อเราสู่กันฟังกล่องละ60 บาทกล่องละ60 บาทก็ตกวันละ120เนาะเอเดเจ้าแล้วก็เสริมด้วยนมแอลมอนกินอยู่อันนั้น3 เดือนโอ้ปีกไปหาหมอมกรรมดีทุกอย่างเลยแต่ตอนนั้นคือทำงานประจับเนาะเปิ้นก็เอาอาหารมาส่งตีทำงานได้แต่ตอนเนี้ยคือเหมือนการทำงานเท่าก็เหมือนซัมเมอร์เวสีแต่บึดกระพดตีหนึ่งบึดกระพดตีหนึ่งเนี่ยมันบัดสะดวกเนาะมันบัดสะดวกในการหาอาหารก็เลยเลือล้าสาเริงของอาหารการกินและปกติเป็นคนบ่ค่อยทำกับข้าวทำผ่องนะเจ้าแต่ทำอาหารคีนอย่างเงี้ยมันแต่มันมีหั่นอย่างนะก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะปี้มาตั้งใจแต่ตอนเนี้ยหลังจากที่ตรวจล่าสุดนี่นะเจ้าก็ปรากฏว่าดีขึ้นก็คือมาปรับการกินของตัวเก่านะปรับการกินของตัวเก่าคือลดอาหารพวกมันนะของหวานเบเกอรี่ชาเย็นยังเอาห้องเนอะแต่เหลือเกินแก้วไอ้นายเจ้ามันอดได้แต่นะเจ้าน้องนั่งก็อมแล้วก็พูไอ้กามันก็จะทรมานหน่อยตอนนี้ดีเจหนิงปิ๊กมาคุมอาหารแฮมกรรมนึงละก่อน้ำหนักก็เริ่มลงนะเจ้าแต่เนื่องจากว่าเขาบ่ได้ออกกำลังกายอย่างแต่ว่ารูปร่างมันก็ยังอ้วนท้วนสมบูรณ์ไอ้นายเจ้าแต่ตีสำคัญเดี๋ยวแฮมหมอหน้าแถมกรรมนี่ก็คือปลายปีน่าจะดีขึ้นติมาเล่าทั้งหมดนี่ดำใจว่าเอาเรื่องส่วนตัวมาละคืออยากจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วต่อสู้ไปตัวจันเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่เป็นไขมันเนี่ยในเส้นเลือดถ้าภัยมีเคล็ดลับดีๆโอ้ป้าหยอกไข่ต้มทุกวันเลยนะจ๊ะหรือว่ากินพักอย่างเงี้ยนะจ๊ะแบ่งปันกันได้เนาะแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นอุทาหรณ์ทั้งท่านที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยหรือว่าท่านที่ยังบ่ได้ไปตรวจสุขภาพเตือเพราะมันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอย่างมาเห็นมากเลยสำหรับไขมันนี่นะนี่ไขมันความดันเบาหวานเนี่ยมันจะตัวกันนะมันเป็นเปื้อนกันถ้าเอาเป็นอันนึงมันจะควักมาแพะอย่าถ้าเป็นไขมันปุ๊บเดี๋ยวมันควักเบาหวานมาแล้วแพะตัวอย่านะเจ้าเอาเป็นเบาหวานในความดันก็จะมาแล้วมันจะควักมาอยู่ตัวกันและถ้าเกิดมันเป็นไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอ้มันลำบากกับการใช้ชีวิตเนี่ยเจ้าเสียป่วยนักทำมาหากินมาได้เป็นตุกเป็นลูกหลานแหมเนาะล่าสุดนี่ดีเจนุ่นนิ่งมีคนรู้จักอยู่คนหนึ่งแต่นั่นลูกสาวเป็นอายุยังน้อยอยู่นะเจ้าอยู่ๆก็ป่วยแล้วก็เป็นมะเร็งแย่ละเฮาก็แบบโอ้ยนะวันที่เฮายังสุขภาพเฮายังฟื้นฟูได้อยู่เนี่ยเขาต้องดูแลตัวเก่าเพราะว่าเกิดเป็นชนิดตีแบบต้องติดเตียงขึ้นมานะมันภาระมันจะตกกระพนต่างหลังไปนักนะเจ้าตีเหล่ามาทั้งโมดทั้งมวลนี่เนาะก็คืออยากจะส่งกำลังใจนะเขาสู้ไปด้วยกันเขาต้องปรับเลือกของอาหารการกินของเขาเนาะเราหวังว่าทุกท่านจะมีสุขภาพจิตที่ดีแต่สิ่งหนึ่งตีมีแน่นอนเมื่อฟังสวทก็คือสุขภาพจิตตีดีเนาะในส่วนของอารมณ์ในการฟังเพลงไปฟังเพลงกันต่อแล้วขอบคุณเจ้าตีได้ห่วมเนาะในการรับฟังแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังตีฮักต่างสวทรละปนทุกท่านเลยเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมชลประทานใช้แผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพร้อมคาดการระดับน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมนี
9: ้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นพบมีผู้เสียชีวิตจากเหตุดินสไลด์
10: นายมนต์สิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะการอพยพประชาชนมายังที่ปลอดภัยและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูง

0: โดยสถานการณ์ล่าสุดมี3อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคืออำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอเขาคิจกูฏเนื่องจากในพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ในช่วงที่ผ่านมามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุดินสไลด์เหตุเกิดสำนักสงฆ์หุบบอนหวานหมู่8ตำบลผวาอำเภอแก่งหางแมวส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วมีรายงานสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำป่าไหลหลากเพิ่มขึ้นทางอุทยานจึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและแจ้งนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ทางจังหวัดจันทบุรีขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างใกล้ชิดต้องใช้มีทัพทีมสวทจันทบุรีรายงาน
1: ด้านจังหวัดตราดยังคงมีฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวระมัดระวังการเดินทางและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
2: จังหวัดตราดเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้สถานีตรวจวัดน้ำฝนกว่า12แห่งขึ้นสถานะสีแดงหรือปริมาณน้ำฝนเกินกว่า90มิลลิเมตรโดยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองบอนปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้200มิลลิเมตรขณะที่หลายพื้นที่เช่นบ้านหมื่นด่านสะพานคลองสะตอและบ้านตาบาดมีปริมาณฝนเกิน100มิลลิเมตรยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งด้านอำเภอเขาสมิงมีรายงานว่าระดับน้ำคลองสะตอสูงถึง8เมตร70เซนติเมตรอยู่ในระดับวิกฤตประชาชนในพื้นที่ตำบลสะตอขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเก็บของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้านท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติเกาะช้างได้ประกาศหยุดเดินเรือชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติเมื่อสภาพอากาศดีขึ้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเกาะช้างควรตรวจสอบประกาศจากท่าเรือก่อนการเดินทางสนธยาเที่ยงธรรมสวทตราดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องเร็วๆที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวท.ลำพูน FM 95

ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการเนาะจากทางสวทลำพูนนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Time 95เวลาเพลงและอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงวุฒิศักดิ์นะครับช่วงนี้ก็ฟังเสียงเพลงนะสำหรับกับข่าวสารเบาๆคือสมกับจื่อรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับอ่ะปากันทักทายโดยเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเรือลังนะครับเพลงของมนัสวีนะก็นำมาทักทายคุณผู้ฟังในการเข้าสู่รายการวันนี้นะครับช่วงนี้กิจกรรมตีจังหวัดลำพูนก็หนักกว่าหลายนะครับวันนี้ก็จะอู้ฮือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะวันพรุ่งนี้มีอะไรวันนี้มีอะไรเดี๋ยวเรามาอู้กันช่วงต่อไปของรายการแต่เช่นเคยครับเฮาปากันในช่วงแรกจะนี่ต้องติดตามแนวเรื่องของพยากรณ์อากาศนะช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันน้อยนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้เตือนเนาะว่าช่วงนี้นะครับ24ถึง27นะ29นะโดยประมาณ30นะครับว่าช่วงนี้มีฝนนะครับตกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องละกันครับไปกันที่ลักษณะอากาศทั่วไปนะ24ชั่วโมงข้างหน้านะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนนะครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับก็ขอเตือนให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายนะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับภาคเหนือของเฮานะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนนะครับลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรตากและพิษณุโลกนะครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง32ถึง35องศาเซลเซียสนะครับส่วนนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเนาะดูแลนะพืชไร่กันตัวนะครับพืชผักกันตัวเนอะช่วง25ถึง29กันยายนนี่นะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณตอนล่างและภาคตะวันตกนะแต่บริเวณตะวันตกของภาคเหนือนะครับส่วนมากก็วันตีนะครับ25ถึง28นี่นะฝนจะตกหนักมากนะครับภาคเหนือตอนล่างและภาคเหนือฝั่งตะวันตกก็ได้แก่ต่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่างจังหวัดตากปุ่นเนาะส่วนวันที่30นะครับ30กันยาถึง1ตุลาคมนี่ฝนจะลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่ภาคเหนือนะครับสิ่งที่เกษตรกรต้องระวังนะครับก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตีตกสะสมพืชไร่พืชผักนะครับระยะนี้ฝนตกสม่ำเสมอทำให้ความชื้นในอากาศและดินสูงนะครับพี่น้องเกษตรกรควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเช่นโรคแอนแทคโนสนะครับโรคใบจุดในเบญจมาศนะโรคไมเข้านะแล้วก็โรคใบขอบแห้งในข้าวนาปีเป็นต้นสำหรับพี่น้องท่านใดที่ทำพืชสวนนะครับพื้นที่ที่ฝนตกสม่ำเสมอก็ส่งผลถึงความชื้นในอากาศและดินสูงนะพี่น้องเกษตรกรควรระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียนะครับเช่นโรครากเน่านะครับโรครากเน่านะโคนเน่าในไม้ผลนะครับโรคแคนเกอร์ในพืชตระกูลส้มและโรคใบจุดนะครับบนในไม้กาแฟนะจุดตากบนะโรคใบจุดตากบนะครับในกาแฟเป็นต้นที่เป็นปุ่มขึ้นมานั่นนะนะครับต้องระมัดระวังนะครับท่านได้ทำการปศุสัตว์นะครับกับบดีปล่อยสัตว์เลี้ยงเนี่ยอยู่ในตีชื้นแฉะเป็นระยะเวลานานๆนะจะทำให้สัตว์เลี้ยงนั้นอ่อนแอพอสัตว์เลี้ยงเขาอ่อนแอปุ๊บก็จะเป็นโรคได้ง่ายนะครับก็ต้องระมัดระวังเนาะเช่นโรคปากและก็เท้าเปื่อยแล้วก็โรคคอบวมเป็นต้นนะครับมันสังเกตสัตว์เลี้ยงหากพบสัตว์ป่วยนะกระจายนะแยกออกจากกลุ่มแล้วก็ทำการรักษานะครับเพื่อบ่มเชื้อโรคแพร่ไปยังตัวอื่นๆและไม่ควรนะสัมผัสสัตว์ป่วยโดยตรงหากมีความจำเป็นควรสวมถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันอย่างมิดชิดนะครับ
นะครับแล้วก็ในพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเหนือเนี่ยหากระดับน้ำลดลงแล้วพี่น้องเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกและฟื้นฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใจได้ดีดังเดิมนะครับทางตอนล่างของภาคเหนือช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักเนาะพี่น้องเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับโดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของพยากรณ์อากาศที่ยิบมาอุ้มเอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับช่วงหน้ามาติดตามในเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปูนกันพองครับ

กลับเข้ามาป้ากันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็จะเชิญชวนเนาะคุณผู้ฟังนะครับไปเที่ยวงานสลากย้อมเมืองลำพูนประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะครับก็ระหว่างวันที่3ถึง26กันยายน2569ณวัดประธานอริพูนชัยวรมหาวิหารนะครับแล้วก็เช่นกันค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นคืน

แรกนะครับกับปรากฏการณ์แห่งแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ตระการตานะมารวมสัมผัสความอลังการนะครับในเมืองบ้านเฮานี่แหละในลำพูนนี่นะครับกับงานนะวิจิตไทยแลนด์แอดลำพูนแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยนะที่จะเปลี่ยนย่านเมืองเก่าลำพูนคือเนืองแน่นนะไปด้วยแสงสีเสียงนะครับก็จะนิรมิตค่ำคืนอันทรงคุณค่านะด้วย12จุดนะการแสดงแสงศิลป์ไฮไลท์นะครับที่จะพาทุกท่านนะทะลุมิติแห่งกาลเวลาเลยเปิ้นว่าจะนี่นะพร้อมกับตื่นตระการตานะครับกับผู้สุดอลังการแล้วก็กิจกรรมตระการตาแห่มมากมายเลยทีเดียวนะกำหนดจัดงานนะครับวันที่25กันยายนเป็นค่ำคืนแรกนะครับไปจนถึง4ตุลาคม2569นะครับนะเวลาแสดงแสงนี่นะครับก็เริ่มตั้งแต่5โมงแรงถึง4ทุ่มนะครับแต่ว่าสำหรับจุดที่1 2 3 4นี่ก็จะเปิดนะถึงเวลา24นาฬิกาเลยนะครับสถานที่จัดงานก็ที่ย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูนนะครับจัดงานโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะดีจีโอมก็จะไปร่วมพิธีเปิดนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันพรุ่งนี้นะครับช่วงหัวค่ำนะครับช่วงนี้นะครับก็บ่ได้ลืมนะครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเฮามารวมกันมารวมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับมีรอยยิ้มนะครับแล้วก็มีน้ำใจกับนักท่องเที่ยวกันเนาะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาป้ากันครับ

แล้วมาป้ากันช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะครับเพลงก็ฮ้วนไปหน่อยสบายคุณผู้ฟังด้วยเนอะกลับมาป้ากันช่วงนี้นะครับยามแรงของวันศุกร์นะนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อรถดาก็จะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะหลายท่านก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดบางท่านก็ปิกบ้านบางท่านก็ไปฮับลูกฮับหลานบางท่านก็ไปเสาะสื่อกับเขากับป้านะครับแล้วก็เป็นจะพิเศษหน่อยนะสำหรับวันศุกร์นี่นะครับหลายท่านก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะหลายท่านมาทำงานลับปูนแล้วก็จะปิกตามจังหวัดต่างๆนะครับก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของการขับรถขับรานะก็อยากจะฮือมาช่วยกันเนาะสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนของการสัญจรบนท้องถนนนะครับบ่ได้ประมาทมีสติทุกครั้งนะเมื่อจับพวงมาลัยหรือว่าจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งถ้าขึ้นรถโดยสารนี่นะนะครับรถยนต์ส่วนตัวก็เช่นกันนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยตึงคนขับตึงคนนั่งเนาะมือฟังครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคนขับนี่ก็บดีเล่นมือถือขณะขับขี่นะถึงจุดหมายก่อนก่อนเล่นนะครับบดีประมาทนะเผลอแม้แต่วินาทีเดียวนี่สามารถเปลี่ยนชีวิตเฮาได้นะครับเพราะฉะนั้นบ่ว่าจะไกลหรือจะไกลเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งด้วยความห่วงใยนะจากทีมงานรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ดีเจโอมลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาป้ากันใหม่นะครับจันทร์หน้าเนาะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาเฮาป้ากันกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทำได้แค่นี้เองเหรอ

0: นำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งการทุกเขตสุขภาพยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำจุดเสี่ยงในชุมชนสถานพยาบาลเส้นทางส่งต่อดูแลกลุ่มเปราะบางสำรองน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาเลือดให้ใช้อย่างน้อย72ชั่วโมง
3: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกเขตสุขภาพและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและอุทกภัย24ชั่วโมงอย่างน้อยถึงวันอาทิตย์นี้เน้นพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางถึงตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตในเขตสุขภาพที่3 4และ6เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยารังสิตปทุมธานีจันทบุรีสระแก้วและพื้นที่รับน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำในชุมชนสถานพยาบาลและเส้นทางส่งต่อฉุกเฉินให้โรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งเตรียมระบบสำคัญทั้งน้ำไฟฟ้าออกซิเจนยาและเลือดให้พร้อมรองรับสถานการณ์อย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมประเมินความปลอดภัยของอาคารทางเข้าออกและเส้นทางของรถพยาบาลให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องพื้นที่ใดตั้งศูนย์พักพิงให้เข้าไปประเมินสุขาภิบาลรอบด้านพร้อมดูแลเรื่องยาและการดูแลสุขภาพจิตย้ำกรณีเกิดเหตุสำคัญทั้งกรณีน้ำเข้าโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคขัดข้องเส้นทางถูกตัดต้องอพยพหรือย้ายผู้ป่วยและสถานพยาบาลหยุดให้บริการต้องรายงานทันทีนฤมลอุดมพรรายงาน
2: จังหวัดนครราชสีมาส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่อำเภอปากช่องหลังได้รับผลกระทบหนักจากฝนที่ตกต่อเนื่อง
4: นายกฤตคุณเกษมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักคืออำเภอปากช่องและบริเวณสองฝั่งลำตะคองโดยพื้นที่เขาใหญ่วัดปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสะสมได้ที่75มิลลิเมตรระดับน้ำในลำห้วยที่อุทยานแห่งชาติก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ตำบลหมูสีตำบลขนงพระรวมถึงเทศบาลเมืองปากช่องแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รุ่มต่ำเตรียมอพยพและขนย้ายทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมรถขนย้ายผู้ประสบภัยไปที่อำเภอและบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากพบผลกระทบโทรสายด่วน1784ทัพธีราพรพินโยสวทชนครราชสีมารายงาน

0: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งดำเนิน6มาตรการเชิงรุกดูแลชาวไร่อ้อยกว่า4ล้าน4แสนรายรับมือวิกฤตภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยว่าสอ.น.เร่งเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรายย่อยและขนาดกลางกว่า4ล้าน4แสนรายบนพื้นที่เพาะปลูก10ล้านไร่ทั่วประเทศให้สามารถรับมือกับวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนและภัยแล้งได้อย่างยั่งยืนโดยได้ขับเคลื่อน6มาตรการสำคัญประกอบไปด้วยการร่วมมือกับธกส.สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้เกษตรกรนำไปพัฒนาระบบน้ำหยดและขุดบ่อบาดาลการบูรณาการการวิจัยพัฒนาพันธุ์อ้อยทนแล้งด้วยเทคโนโลยีชีวโมเลกุลการส่งเสริมการตัดอ้อยสดและสับคลุกใบลงดินเพื่อเพิ่มความชื้นและลดต้นทุนการจัดอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมแผนเยียวยาอย่างทันท่วงทีตลอดจนการกำชับให้โรงงานน้ำตาลบริหารจัดการแหล่งน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาการแย่งน้ำกับชุมชนซึ่งมาตรการแบบครบวงจรนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบและยกระดับความมั่นคงของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในไทยในระยะยาว1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: หลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
3: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะเจ้าที่ตามรับชมรับฟังเจ้าผ่านต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีด้วยกันนะเจ้าโดยวันนี้ทีมงานของสวท.แม่เสรียงวันนี้ก็มีนิมวรารัตน์ลาวิชัยนะเจ้ารับหน้าที่ดำเนินรายการอู้จ๋าข่าวสารคือกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้นะเจ้าเดี๋ยวช่วงแรกเข้าไปติดตามกันเลยนะเจ้ากับข่าวสารในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1กับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอนเจ้า
4: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
3: ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าทางธปท.นะเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดฮื้อแรกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงเริ่มวันที่1ตุลาคม2569นี้เจ้าธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธปท.ได้เกยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547กับปี2559คือพี่น้องประชาชนได้แลกเก็บไว้เป็นที่ระลึกแห่มเตื้อหนึ่งนะเจ้าโดยจะเริ่มนะเจ้าเปิดฮื้อแรกก็คือวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยพี่น้องประชาชนสามารถมาแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเฮียนฮู้ธปท.ธนาคารออมสินกู้สาขาและก็ธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยที่ศูนย์การเฮียนฮู้ของธปท.เจ้าจะสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกที่ได้จะทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิดราคา100บาทนะเจ้าและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จะทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559

เอาชนิดราคา500บาทในช่วงวันที่1ถึง4ตุลาคมตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะเจ้าตลอดเดือนตุลาคมจนกว่าของจะหมดส่วนธนาคารออมสินกู้สาขากับธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดนะเจ้าจะเปิดหุ้นแรกเนาะชนิด100บาทตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปหรือว่าจนกว่าของจะหมดแต่ว่าธนบัตรนะเจ้าราคา500บาทเนี่ยจะจัดสรรตีทปท.ตีเดียวต่ออันนะเจ้าเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเนาะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BOT Contact Center โทรที่หมายเลข1213และที่จุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารเลยนะเจ้ายังอยู่กันที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แต่ปาไปพอที่ฝางกันพ่องนะเจ้าฝ่ายปกครองฝางพนึกกำลังภาคีเครือข่ายปล่อยแถวตรวจเข้ม8สถานประกอบการโลจิสติกสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเจ้าว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝางได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการร่วมเพื่อเข้าทำการตรวจค้นและแนะนำสถานประกอบกิจกรรมโลจิสติกในพื้นที่อำเภอฝางโดยบูรณาการกำลังร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอส.อำเภอฝางนะเจ้าและก็เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฝางเจ้าที่ตำรวจนปส.ฝางเจ้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่จุดตรวจฝางเจ้าที่ตำรวจร้อยตชด334นะเจ้าแล้วก็กองร้อยทหารม้าที่4หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพและเจ้าที่ทหารกองบังคับการควบคุมที่2ส่วนสกัดกั้นหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือนะเจ้าซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ก็จะเป็นการเพิ่มมาตรการความเข้มงวดในการป้องกันเฝ้าระวังและก็สกัดกั้นกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่อาจจะแอบแฝงใจบริการขนส่งพัสดุเอกชนและรัฐวิสาหกิจเป็นช่องทางลำเลียงยาเสพติดและก็สิ่งของที่ผิดกฎหมายโดยชุดปฏิบัติการนะเจ้าก็ได้เข้าการตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติก8แห่งโดยกันนะเจ้าผลการลงตรวจสอบนะเจ้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบ่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าสารเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ทั้งนี้ต่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการก็ได้ฮื้อคำแนะนำและก็สร้างการทับฮู้ให้กับผู้ประกอบการและกับพนักงานฮื้อมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบัตรประชาชนของคนที่มาส่งของหากว่าเห็นสิ่งผิดสังเกตหรือว่าพัสดุต้องสงสัยเนี่ยคือรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเข้ามาตรวจสอบโดยทันทีนะเจ้าเดี๋ยวปาไปแอวกันพ่องนะเจ้าตีจังหวัดละปูนทางททนะเจ้าปักหมุดเมืองเก่าละปูนจัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนตระการตาตึงแสงสีเสียงและกับผู้สุดยิ่งใหญ่25กันยายนนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนี้เจ้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็พี่น้องประชาชนเจ้าสัมผัสความยิ่งใหญ่ตระการตาในงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพูนชัยเนรมิตฮื้อย่านเมืองเก่าละปูนกลับมามีชีวิตชีวา1012จุดการแสดงแสงสินไฮไลท์ที่รังสรรค์ด้วยเทคโนโลยีแสงสีเสียงที่ทันสมัยควบคู่ไปกับมนต์เสน่ห์ทางประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมอันทรงคุณค่านะเจ้าเปิ้นจะจัดงานเนาะวันที่25กันยายนก็คือเริ่มวันนี้เลยจนถึงวันที่4ตุลาคมนะเจ้าเวลาจัดแสดงนะเจ้าก็คือ5โมงแรงจนถึง4ทุ่มนะเจ้าแต่ว่าบางจุดการแสดงเนี่ยเปิ้นอาจจะเปิดฮือเข้าชมถึงเที่ยงคืนเลยเนาะสถานที่ก็คือย่านเมืองเก่าลำปูนนะเจ้าแล้วก็ในวันพุธเนี่ยก็จะมีพิธีเปิดเนาะตีคุ้มเจ้าจากคำขจรศักดิ์หรือว่าคุ้มหลวงละปูนโดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานนะเจ้าซึ่งภายในงานพิธีเปิดเนี่ยก็จะมีการแสดงสุดพิเศษเลยนะเจ้าชุดการแสดงที่หนึ่งเนี่ยคือมรดกความรุ่งเรืองแห่งหริพูนชัยนะเจ้าแล้วก็มีชุดการ

แสดงแสงแห่งการเวลาแสงแห่งการเวลาเลือดขัตติยานครลำปูนนะเจ้าแล้วก็จะมีไฮไลท์การแสดงพลุประกอบไลท์แอนด์ซาวด์ผสานสื่อผสมร่วมสมัยตีประตูท่านางวัดช้างรองตอนเวลา20:00นะเจ้าจะได้เกาะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะเจ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งแสงและศรัทธาตีสว่างสวยเหนือนครหริภูณชัยตลอด10 ค่ำคืนด้วยกันเจ้าจากไปแอวละปูนไปพ่อของดีในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้าขออภัยเจ้าไปพ่อกันที่จังหวัดลำปางนะเจ้าได้เปิดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและก็ประชาชนจิตอาสาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมขยายผลการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สู่ประชาชนในกู้พื้นที่เจ้านายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและก็มอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมกับพัฒนาการอำเภอกู้อำเภอและกับภาคีเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมที่หอประชุมทิพจ้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางโดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางก่อจัดกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมเพื่อบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดบ่ได้ผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังก่อนที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดและก็ขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปโดยจังหวัดลำปางเจ้าก็มีเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกนะเจ้าสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับทั้งความรู้และก็ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติดอกไม้จันทร์จำนวน4แบบด้วยกันก็คือดอกดารารัตน์ดอกพุทานดอกชบาทิพย์ดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางเจ้าจากลำปางกันแล้วนะเจ้าไปดูของดีในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ไปเปิดงานชอบม่วนใจโอท็อปของดีถิ่นล้านนานำผลิตภัณฑ์เด่น4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะเจ้าไปบุกตลาดเมืองกรุงหนุนเศรษฐกิจฐานรากสร้างงานสร้างรายได้เจ้าแต่วันนี้นะเจ้าที่ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเจเจมอจตุจักรกรุงเทพมหานครนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ภายใต้แนวคิดชอบม่วนใจโอท็อปของดินถิ่นล้านนาสำหรับกิจกรรมนี้นะเจ้าก็ได้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิภาคสู่สากลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการตลาดเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและก็นำอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและเสน่ห์ของท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงผู้บริโภคในตลาดเมืองหลวงนักยิ่งขึ้นนะเจ้าซึ่งภายในงานนอกเปิ้นก็มีการจัดแสดงสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก4จังหวัดภาคเหนือตอนบน1ของเราก็คือจังไมลำปางละปูนแล้วก็แม่ฮ่องสอน40กว่าร้านเลยนะเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านเฮาเนาะได้คัดเลือกผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปเข้าร่วมจำหน่าย7บูธด้วยกันนะเจ้าก็มีกลุ่มภูตะวันนะเจ้ากลุ่มข้าวตังไข่ขวัญกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหมแม่ฮ่องสอนกลุ่มสวนคนตายนะเจ้ากลุ่มผ้าทอเบวากลุ่มออนวา

0: ลาและกับกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าแม่ลาน้อยสะท้อนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาและก็ศักยภาพของคนในพื้นที่นะเจ้ายังอยู่ในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนแต่ไปดูกันที่ในพื้นที่ของแม่เสรียงนะเจ้าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงจัดประกวดระเบียบแถวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปลูกวินัยเสริมภาพลักษณ์ผู้พิทักษ์ผืนป่าเจ้าวันนี้ช่วงเช้าตีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชัยชาญศรียงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่เสรียงเป็นประธานเปิดโครงการประกวดระเบียบแถวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งการจัดการประกวดแถวครั้งนี้นะเจ้ามีเป้าหมายเพื่อที่จะฝึกฝนและก็ทบทวนคือเจ้าหน้าที่มีระเบียบวินัยเนาะมีความเข้มแข็งกล้าหาญอดทนปลูกจิตสำนึกการแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งผลการประกวดครั้งนี้นะเจ้าตีหนึ่งเนี่ยได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่เงาเตรียมการรางวัลที่สองนะเจ้าได้แก่รางวัลที่2นะเจ้าได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายรางวัลที่3ได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันนะเจ้าซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนคือเห็นถึงความพร้อมเพรียงนะเจ้าความสามัคคีเนาะความสง่างามของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสบอที่16สาขาแม่เสรียงซึ่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปนะเจ้านี่ก็คือข่าวสารนะเจ้าในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราพักกันสักคำนะเจ้าช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองกันต่อเจ้า
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮพะเยาแป่น่าน
0: ช่วงที่สองนี้เราเริ่มกันตีจังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าปาไปแอวเห็มแล้วนะเจ้าททจวนแอวเจียงไฮ้เติมพลังกายพลังใจในงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายชูจุดขาย Slow Life and Wellness สู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเจ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าจัดงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนที่ The Livery by กตะธนีจังหวัดเชียงรายเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์และเสน่ห์ของเชียงรายผ่านแนวคิดการใช้ชีวิตแบบ Slow Life ควบคู่กับ Wellness and Longevity มุ่งสร้างประกอบขอพระเจ้ามุ่งสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวตีช่วยเติมเต็มทั้งร่างกายและก็จิตใจโดยตะวันนี้นะเจ้าเปิ้นก็มีพิธีเปิดโดยมีนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีสำหรับงานเสน่ห์ไทยแอดเชียงรายนะเจ้าก็มุ่งนำเสนอความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติศิลปะวัฒนธรรมล้านนาวิถีชีวิตชุมชนความหลากหลายทางชาติพันธุ์สอดรับกับแนวคิดเจียงไฮ้มุดหมายแห่งความสมดุลเชื่อมโยงวิถีสโลไลฟ์แบบล้านนาเข้ากับแนวคิด The Art of Healing and Longevity เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มาพักกายพักใจฟื้นฟูสุขภาพนะเจ้าไฮไลท์ในงานนะเจ้าเปิ้นมีโซน The Art of Healing ที่นำเสนอศาสตร์และศีลแห่งการเยียวยากายและใจผ่านกิจกรรมโยคะ Art Therapy Nature Healing Forest Bathing และก็ Sound Healing by สุญญตาซาวเพลย์รวมถึงกิจกรรมคราฟแอนด์เวิร์กช็อปที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างเช่นงานผ้างานไม้นะเจ้าการทำน้ำมันหอมระเหยงานวาดภาพงานปั้นดินเผาเป็นต้นเจ้าจากเชียงรายกันแล้วเราไปพอกันที่พะเยานะเจ้าได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Thailand Zero Dropout บูรณาการความร่วมมือกู้ภาคส่วนดึงเหล่าอ่อนและก็เยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาฮึกกลับเข้าสู่การเรียนรู้และก็ตั้งเป้าลดจำนวนเด็กนอกระบบฮึเป็นศูนย์เจ้า

ต่อวานี้นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฮึกกลายเป็นศูนย์ระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ที่ห้องประชุมขุนจอมธรรมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาโดยมีคณะกรรมการผู้แทนจากหน่วยงานราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะเจ้าโดยตีประชุมเบื้องก่อได้ร่วมกันวางแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดพะเยาฮึพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ2570โดยได้เน้นย้ำการทำงานร่วมกันในการค้นหาการติดตามการช่วยเหลือและส่งต่อละอ่อนและก่อเยาวชนฮือได้รับโอกาสปิกเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือฮือได้รับการพัฒนาทักษะตามความถนัดของแต่ละคนเจ้าจากพะเยาแล้วไปดูกันที่พื้นที่ของจังหวัดแป้กันนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ได้นำจิตอาสาพัฒนาโรงบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยเนื่องในวันมหิดลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยเจ้าต่อวานี้ที่โรงบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแป้นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือวันมหิดลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดนะเจ้าได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้ตาสีและก็จัดระเบียบพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลฮือสะอาดเป็นระเบียบร่มรื่นปลอดภัยและก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่จะมาเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเจ้าและตีสุดท้ายในวันนี้นะเจ้าเฮาไปพอข่าวสารในพื้นที่จังหวัดน่านกันนะเจ้าเทศบาลเมืองน่านร่วมกับโรงพยาบาลน่านจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU ในความร่วมมือการขอใช้พื้นที่อาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านเจ้าวันนี้ในช่วงเช้าที่ห้องประชุมศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านพร้อมกับนายกนกพิพัฒน์เวชผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านร่วมพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือการขอใช้พื้นที่อาคารศูนย์ดูแลสุขภาพเทศบาลเมืองน่านโดยมีนายเสนอเวชสัมพันธ์รองนายกเทศมนตรีเมืองน่านนางสาววาลิการัตนจันทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเป็นพยานในการลงนามนะเจ้าซึ่งการทำบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ก็เป็นความร่วมมือนะเจ้าระหว่าง2ตีด้วยกันเนาะมีวัตถุประสงค์เพื่อใจพื้นที่เนี่ยเป็นที่ตั้งบริการทั่วไปตีอาศัยอยู่ในเขตสำนักงานและคลินิกบริการด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอย่างเช่นการตรวจสุขภาพการคัดกรองสุขภาพการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพสำหรับประชาชนเขตพื้นที่เทศบาลเมืองน่านโดยกำหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่นะเจ้า2ปีด้วยกันก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้และก่อไปสิ้นสุดวันที่30กันยายนปี2571นะเจ้าตามข้อตกลงของ MOU ตีได้ร่วมกันลงนามในฉบับนี้นะเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่นำมาอู้จ๋ากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นะเจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเนาะเชิญคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระ

0: กันปีหลวงสำหรับวันนี้ผลิตรายการโดยสวทนครศรีธรรมราชนะเจ้าวันนี้นิ้มแล้วก็ทีมงานของสวทแม่เสลียงต้องขอบพระคุณนะเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังรายการแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะเจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
1: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี4โมงแลงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละสถานีเนอร์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการพบกับดิฉันเสรณีนาวงค่ะสำหรับช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: รอยพระบาทยาตรายังจารึกยังผนึกแน่นในใจชนผองยังประทับหลางไพร่ฟ้าข้าปกครองยังรังรองยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคราวตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรพื้นที่ต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่1วันที่13ถึง15มีนาคมพุทธศักราช2502เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งสงที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลจนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหอพระพุทธสีหิงค่ายวชิราวุธอนุสาวรีย์วีรไทยมัสยิดซอลาฮุดดีนและทรงพักผ่อนพระอิริยาบถที่น้ำตกพรมโลกก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งลงพระปรมาภิไธยย่อพปรและสกไว้บนหน้าผาข้างน้ำตกครั้งที่2วันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2507ประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเสด็จโบราณสถานวัดวังตะวันตกและเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราชครั้งที่3วันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510เสด็จเยี่ยมราษฎรในอำเภอ

0: ทุ่งสงและชะอวดสืบเนื่องจากอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ครั้งที่4วันที่25กันยายนพุทธศักราช2515เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายตำรวจตระเวนชายแดนเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่5วันที่29เมษายนพุทธศักราช2516เสด็จสนามหน้าเมืองเพื่อพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัดหรือพระพุทธรูปประจำจังหวัดปางมาราวิชัยหน้าตักกว้าง23เซนติเมตรสูง40เซนติเมตรโดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานไว้ทุกจังหวัดทั่วพระราชอาณาเขตทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างของกรมศิลปากรเข้าไปปั้นหุ่นในพระราชฐานณพระตำหนักจิรดาราโหฐานและโปรดเกล้าให้ช่างเททองหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2509และพระราชทานนามพระพุทธรูปนั้นว่าพระพุทธนวราชบพิตรครั้งที่6วันที่26ถึง29สิงหาคมพุทธศักราช2517เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงเททองหล่อพระพุทธสิหิงจำลองรุ่นที่1ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชและเสด็จเยี่ยมราษฎรสนามกีฬาจังหวัดน้ำตกโยงวิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราชหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในปัจจุบันครั้งที่7วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอฉวางสักการะพระบรมสารีริกธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อทรงเยี่ยมอาการบาดเจ็บของตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่422ครั้งที่8วันที่3กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอปากพนังและกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่9วันที่1กันยายนพุทธศักราช2518เสด็จพระราชดำเนินกองกำกับการกองบังคับการตำรวจภูธรเขต8อำเภอทุ่งสงครั้งที่10วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชครั้งที่11วันที่20กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดยางค้อมอําเภอพิปูนและวัดมะนาวหวานอําเภอฉวางครั้งที่12วันที่7กันยายนพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินอําเภอท่าศาลาได้แก่หน่วยรบเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่201บ้านในทุ่งโรงเรียนบ้านในทุ่งฐานปฏิบัติการกองร้อยนาวิกโยธินที่3ตำบลนพิตำและเยี่ยมราษฎรที่บ้านกรุงชิงครั้งที่13วันที่11ถึง12กันยายนพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่ได้แก่ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมและอำเภอเมืองสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสนามชาติตราการโกศลเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านครั้งที่14วันที่14กันยายนพุทธศักราช2523เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพพระรัตนทัตมุนีแบนณเวรวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครั้งที่15วันที่18กันยายนพุทธศักราช2523เสด็จพระราชดำเนินบ้านสะบัวอำเภอทุ่งใหญ่เพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านและครั้งที่16วันที่30กันยายนพุทธศักราช2533เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงการเสด็จเยี่ยมราษฎรนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติแก่ราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของชาวนครศรีธรรมราชตลอดมา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวนครศรีธรรมราชอย่างหาที่สุดมิได้
1: ต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงพระบรมราชินีในสมัยรัชกาลนั้นการเสด็จมาที่นครศรีธรรมราชที่ผมอยากจะเล่าก็คือความประทับใจในครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรชาวภาคใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดชุมพรระนองจนกระทั่งไปถึงจังหวัดพังงาแล้วก็ข้ามมาที่ภูเก็ตจากภูเก็ตก็ข้ามมาที่จังหวัดตรังและก็บีในการที่เสด็จมาในครั้งนั้นเป็นการเสด็จมาณวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นความตื่นเต้นของประสบกรณิกรเพราะว่าก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีไม่เคยเสด็จไปที่จังหวัดภาคใต้เลยการมาครั้งนี้การเสด็จมาครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงของพระสงฆ์นครชาวภาคใต้โดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชพระเจ้าทั้งสองพระองค์ได้ประทับอยู่ที่นครศรีธรรมราช3วันหลังจากนั้นจึงเสด็จต่อไปจังหวัดข้างล่างเช่นจังหวัดพัทลุงและสงขลาเป็นต้นนะครับจำเพาะแต่ที่นครศรีธรรมราชนี้อยากจะเล่าถึงความประทับใจในครั้งนั้นว่าในการเสด็จเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เสด็จเข้ามาทางอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังแล้วก็ประทับพระชนม์พระที่นั่งมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการเข้าสู่ดินแดนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อเวลา13นาฬิกาเศษการเสด็จในครั้งนั้นได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งตามถนนเพชรเกษมแล้วก็เข้าสู่อำเภอทุ่งสงมีการรับเสด็จที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงประชาชนนักเรียนนักศึกษาก็เฝ้ารอรับเสด็จเป็นจำนวนหมื่นคนเศษนะครับได้เสด็จทักทายกับนักเรียนนักศึกษาลูกเสือและนายทหารและตำรวจที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ที่นั่นประมาณ1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปก็ได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งคันเดิมจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงผ่านไปตำบลถ้ำใหญ่และเข้าสู่อำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอำเภอที่สองจากอำเภอร่อนพิบูลไม่ได้ลงไปที่นั่นเพราะว่ามีหมายกำหนดการว่าท่านจะเสด็จตอนขากลับแล้วก็เข้าสู่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นในการเสด็จมาถึงที่นครศรีธรรมราชมีประชาชนรอรับอยู่ที่สนามหน้าเมืองแล้วก็ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้จัดจวนหลังหนึ่งให้เป็นที่ประทับของรัชกาลทั้งสองพระองค์ในการเสด็จครั้งนั้นนักเรียนโรงเรียนฝึกหัดครูนครศรีธรรมราชซึ่งนั่งอยู่ที่ชนเขามหาชัยได้จัดการแสดงละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สร้างความประทับใจให้แก่

0: ต้องเปลี่ยนนักศึกษาข้าราชการทั้งครูข้าราชการพลเรือนและตำรวจทหารเป็นอย่างยิ่งหลังจากการแสดงจบในราตรีนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถวายพระกยาหารค่ำแด่รุ่นเก้าทั้งสองพระองค์จนวันรุ่งขึ้นนะครับก็ได้เสด็จไปที่ต่างๆที่เป็นที่สำคัญอย่างเช่นไปที่อนุสาวรีย์วีรชัยซึ่งอยู่ที่ตำบลปากพูนในบริเวณค่ายวชิราวุธได้เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลของค่ายวชิราวุธที่เล่าไปแล้วนี่นะครับก็คือการเสด็จพระราชดำเนินเป็นครั้งแรกนะครับในเดือนมีนาคม2502หลังจากนั้นก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งที่สองก็คือในเดือนพฤษภาคมปี2507เสด็จมาครั้งที่สองเนี่ยเป็นการเสด็จโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟหลวงจิตรลดาต่อมายังสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชได้เสด็จไปยังบ้านศรีธรรมราชที่บ้านศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ในการเสด็จเยี่ยมเยียนนักเรียนซึ่งเวลานั้นมีนักเรียนอยู่จำนวนกว่า100คนที่อาศัยอยู่ที่หอพักของบ้านศรีธรรมราชบ้านศรีธรรมราชเนี่ยดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ซึ่งเป็นชื่อในสมัยนั้นทำการสงเคราะห์เด็กกำพร้าซึ่งเป็นผู้ชายที่ครอบครัวหรือบ้านเรือนพังเสียหายจากพายุเรียกว่าหวัดสะพายที่อำเภอปากพนังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ก็เลยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงดนตรีอส.บรรเลงเพลงเพื่อที่จะสมทบทุนใครบริจาคก็โทรศัพท์เข้าไปที่วงดนตรีอส.พระราชวังดุสิตใครที่บริจาคเสื้อผ้าเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็โทรศัพท์ไปที่วงดนตรีอส.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงดนตรีเป็นเพลงถึงต่อเนื่องกันเป็นเวลาถึง2ชั่วโมงแล้วก็ทำให้ได้เงินโดยเสด็จพระราชกุศลและได้เข้าของเครื่องใช้ที่โดยเสด็จพระราชกุศลจากผู้คนที่ฟังเพลงจากวงดนตรีอส.พระราชวังดุสิตในสมัยนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็เงินจำนวนที่ได้มาในวันบรรเลงดนตรีอสนี้ที่ว่าเนี่ยนะครับก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประกรณ์อังคุสิงห์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ในเวลานั้นได้มาสร้างอาคารหอพักให้แก่เด็กผู้ชายที่ประสบเหตุวาตภัยจากแหลมตะลุมพุกแล้วก็พระราชทานชื่อของอาคารและหอพักที่สร้างเสร็จว่าบ้านศรีธรรมราชจากการสร้างหอพักนี้นะครับก็เป็นเหตุให้เกิดการจัดตั้งเป็นกองทุนดำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งถือว่าเป็นชื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งตั้งให้แก่มูลนิธิซึ่งแปลความหมายว่าเป็นมูลนิธิที่ราชาและประชาร่วมใจกันจัดตั้งขึ้นแล้วมูลนิธินี้ก็ยังคงดำรงอยู่คือมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วง

0: สานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวบ้านเนินธรรมังพื้นที่ที่เคยยากจนที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่นับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในปีพุทธศักราช2536ก็เกิดศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธรรมังความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นั่นก็เปลี่ยนไปตลอดกาล
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรทิพย์จงไกรจักรนะคะเป็นประธานกลุ่มประจุบ้านเนินธรรมังแล้วก็เป็นครูสอนของศิลปาชีพนะคะก็คือว่ารับผิดชอบในเรื่องของงานประจุนะวันนั้นถ้าพระองค์ท่านไม่เสด็จมาตรงนี้ชาวบ้านก็ไม่มีงานทำถึงเวลานี้ตอนพระองค์ท่านมอบสิ่งมอบอาชีพให้เรามอบศิลปาชีพที่ให้เรามีงานทำนะก็คือเราเห็นได้ชัดว่าชาวบ้านจากไม่มีงานทำจากความเป็นอยู่ที่ลำบากตอนนี้คือชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีงานทำทุกวันแล้วก็สามารถทำงานแล้วก็ส่งให้ลูกเรียนจนจบปริญญาได้ตรงนี้คือเป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความทรงจำที่ไม่ว่าพระองค์ท่านจะทำอะไรให้ไว้เราก็จะเก็บความทรงจำอันนี้เพื่อที่จะไปสอนเล่าสู่รุ่นลูกหลานเราให้ฟังนะคะว่าพระองค์ท่านเคยทำอะไรบ้างอย่างตอนนี้ที่พี่ทำทุกปีนะคะนอกจากวัน12สิงหาที่ผ่านที่

0: นูอยากทําตัวนี้ด้วยสอนได้ไหมก็เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เด็กคนอื่นๆที่รุ่นหลังจากเขาถ้าใครมีความสนใจก็สามารถมาทําได้อันนี้ที่ความตั้งใจของพี่เลยจริงๆก็คือว่าอยากทําตรงเนี้ยให้ดีที่สุดแล้วก็อยากถ่ายทอดให้ถึงรุ่นเด็กๆนะคะถ้ามีความสนใจอ่ะเขาก็จะมาเรียนต่อกับเราได้แล้วก็อยากรักษางานศิลปาชีพให้คงอยู่สืบไปไม่สูญหายก็อยากให้เด็กๆก็ได้รับรู้ถึงงานศิลปาชีพที่เราก่อตั้งกันมาแล้วก็พ่อแม่ทําแล้วก็ทําให้เขาได้มีชีวิตการเรียนของเขาอะสามารถเรียนจบปริญญาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะเอาไปขายไม่ถนัดในการสานก็อาจจะรับงานไปขายออนไลน์นะคะอันนั้นก็ได้
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี้ยมการและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักสำหรับวันพรุ่งนี้ติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาสำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับจังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลัง

0: คาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังแล้ว4อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงเร่งวางระบบแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบริเวณ4แยกนิคมสร้างตนเองตำบลท่าศาลาและพื้นที่จุดเสี่ยงในเขตอำเภอเมืองลพบุรีเพื่อสำรวจประเมินสถานการณ์พร้อมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมาตรการเร่งด่วนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำและเร่งระบายน้ำออกจากจุดท่วมขังโดยเร็วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนติดถนนหรือมีท่อระบายน้ำอยู่หน้าบ้านช่วยกันเก็บกวาดเศษขยะที่กีดขวางทางน้ำพร้อมขอประชาชนงดทิ้งขยะลงในลำน้ำเด็ดขาดทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดลพบุรีเกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลพบุรีท่าหลวงพัฒนานิคมและโคกสำโรงมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม20ตำบล51หมู่บ้าน34ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน516ครัวเรือน 1,166 คนน้ำที่ท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองล่าสุดลดระดับลงมากด้านเทศบาลเมืองอ่างทองเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเตรียมรับฝนระลอกใหม่น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลลดระดับลงมากแล้วหลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเกินทางเท้าทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศงดการเรียนการสอน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองด้านนายเตือนใจทรงไตรนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งการด่วนให้กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทองนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งที่จุดใต้สะพานหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยจะเร่งติดตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้หากสามารถเดินเครื่องได้จะช่วยให้น้ำท่วมขังบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองวัดอ่างทองวรวิหารและชุมชนโดยรอบลดระดับลงอย่างรวดเร็วด้านปภ.จังหวัดอ่างทองเตรียมขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงจากศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรี6เครื่องเพิ่มศักยภาพการสูบน้ำสนับสนุนในจุดเสี่ยงจุดเปราะบางและเขตเศรษฐกิจโดยติดตั้งที่ศาลากลางจังหวัดชุมชนทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองอ่างทองที่ว่าการอำเภอป่าโมกโรงพยาบาลอ่างทองและปากคลองบางปรากฏจังหวัดตราดให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังถนนเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาถูกมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคม
3: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเส้นทางคมนาคมโดยเฉพาะเส้นทางอ่างเก็บน้ำเขาปีกาหมู่ที่2ตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรถยนต์ไม่สามารถใช้สัญจรได้ประชาชนกว่า30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบเทศบาลตำบลหนองบอนได้จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเรือไฟเบอร์ขนาดเล็กรับส่งประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ประเมินว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ออกสำรวจจุดน้ำท่วมขังและติดตามระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะบ้านเรือนที่ถูกน้ำล้อมและถูกตัดขาด

0: ตราดสุริยาพรสิงห์พันธ์ทีมข่าวสวทตราดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลคนใกล้ชิดเพื่อชุมชนที่ปลอดภัยด้วยการสังเกต5สัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชไม่หลับไม่นอนเดินไปเดินมาพูดจาคนเดียวหงุดหงิดฉุนเฉียวเที่ยวหวาดระแวงหากพบคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งไว้รีบแจ้งอสม.หรือเจ้าหน้าที่รพ.ส.ต.ใกล้บ้านท่านเพราะอาการเหล่านี้คือสัญญาณเตือนอันตรายทางจิตเวชที่หมายถึงสัญญาณการขอความช่วยเหลือที่ไม่อาจบอกเป็นคำพูดมาร่วมส่งต่อความใส่ใจและพาผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุดปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: มีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondu ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95

Megahertz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
1: แล้วไง
0: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
1: ใช่จริงดิ
0: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
1: 200ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
0: ต่อปี
1: ต่อปี
0: อ้าวช็อกไปซะประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
2: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่

0: สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
3: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
2: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
3: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
2: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการนะคิดดีเพื่อสังคมเย็นนี้นะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะครับนะปะกันวันศุกร์เนาะวันพรุ่งนี้ก็จะวันเสาร์ละวันเสาร์วันติดกันนะหลายท่านยิ้มนะถูกใจนะครับท่านใดที่จะเดินทางสัญจรบนท้องถนนในขณะนี้นะครับรถก็เยอะเนอะแรงมันซุกจะนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีสติบริประมาทครับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้นะครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับเคารพกฎจราจรนะบริประมาทนะครับบริเล่นมือถือขณะขับขี่นะครับเผลอแป๊บเดียวอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้เพราะฉะนั้นห้ามประมาทไม่ว่าจะเส้นทางใกล้หรือว่าเส้นทางไกลนะขึ้นรถขึ้นราก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตึงคนขับขนหนังนะครับขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะคนซ่อนก็ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะนะครับย่ำกันทำกรรมหนึ่งเนาะมาช่วยกันสร้างสังคมเป็นความปลอดภัยบนท้องถนนกันนะครับประการวันนี้ครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมเช่นเคยนะช่วงแรกนี่เขาจะไปติดตามในเรื่องของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันน้อยเนอะในเรื่องของฟ้าของฝนนะครับยังวันนี้เนาะบ่ายโมงนี่นะฮอดนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวดีเจโอมจัดรายการเสร็จช่วง3โมงออกมาแดดออกแต่ฝนตกนะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะวันที่25 26 27 28 29 30นี่ฝนยังคงมีนะครับที่บริเวณภาคเหนือนะครับแต่ก็จะเยอะในช่วงวันที่25ถึง27กันยายนเนาะส่วนวันที่30กันยาถึง1ตุลาคมนี่ฝนก็จะลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณร้อยละ30ถึง40แต่ช่วงนี้จะนักหน่อยนะครับในเรื่องของฟ้าฝนนี่นะก็ส่วนมากก็จะนักทั้งตอนล่างของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันตกของภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากเนาะแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีบางพื้นที่ที่ฝนตกหนักหน่อยนะครับช่วงนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงเช่นนี้บ่ได้ลืมดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับพักฟังเพลงกันสักครั้งนึงช่วงหน้ามีกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนของเฮามาฝากกันครับ

กลับมาป้ากันในค่ำคืนนี้ครับกิจกรรมที่จะแนะนำให้คุณผู้ฟังนะได้ไปชมได้ไปฟังได้ไปสัมผัสนั่นก็คือนะครับงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนก็เริ่มแล้วคืนนี้เป็นค่ำคืนแรกนะครับจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะก็จัดงานนะวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับก่อนเนรมิตเมืองเก่าลำพูนของเฮาเนี่ยด้วยแสงสีเสียงนะครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาหาริภูนชัยก็จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะก็งานก็มีตั้งแต่25กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนี่ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีการจัดกิจกรรมนะมีการนำเสนอเทคโนโลยีแสงสีเสียงนะสื่อผสมร่วมสมัยนะถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ของเมืองลำพูนนะครับซึ่งงานวิจิตรไทยแลนด์นี่นะครับก็ประกอบด้วยแสงสีเสียงสื่อผสมเนี่ยก็จะมี12จุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณสะพานท่าสิงห์ประตูท่านางคูเมืองนะครับพระรอดสถาปัตย์จักสานนะครับมีคุ้มเจ้าจักคำขจรซักนะมีอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีมีร้านกาแฟ Black to Basic นะจากไปจนถึงวัดสันปะยางหลวงและก็เจดีย์วัดศรีบุญเรืองนะครับโดยแต่ละจุดก็จะนำเสนอเรื่องราวตีต่างกันไฮไลท์สำคัญคือการแสดง Light and Sound ผสานสื่อผสมรวมสมัยนะครับตีคุ้มเจ้าจักคำขจรซักนะครับแล้วก็บริเวณอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีรวมถึงจุดแสดงต่างๆตลอดเส้นทางเลยนะครับก็มี12จุดไปชมกันนะครับการแสดงพลุประกอบไล่แอนซาวนี่นะเพิ่นจะมีให้ชมในวันที่25 26 27กันยานะครับแล้วก็วันที่2 3 4ตุลาคมเวลา2ทุ่มนะครับจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอด6คืนด้วยกันนะครับท่านใดสนใจนะก็ไปแอลกันได้เนาะงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนะครับ25กันยาถึง4ตุลาคม2569นะในพื้นที่หยาดเมืองเก่านะครับการแสดงส่วนใหญ่เป็นแสงสีเสียงเนาะก็จะเริ่มกันที่ช่วงค่ำบางจุดก็จะจัดแสดงต่อเนื่องจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับก็บ่ฮู้จะแนะนำไปจุดไหนนะครับงามถึงหมดเลยนะครับถ้าเกิดใครเฮ้ดีจีโอมแนะนำหรือว่าถามว่าดีจีโอมชอบตีไหนนะครับดีจีโอมชอบการแสดงแสงสีนี่เนาะตีบริเวณประตูท่าน้ำกว่าเหมาะนะครับแล้วก็ตีคุ้มจักคำขจรซักนี่เหมาะดีจีโอมชอบนะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนี่ก็เหมาะนะครับแล้วก็ตีชอบเป็นที่สุดนี่นะก็จะมีอยู่สองตีนะครับก็ได้แก่ประตูนาวัดช้างรองนะครับนาวัดช้างรองนะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงอยู่นะครับแต่ติชอบแต่เนี่ยมีพร็อพมีมุมมือไทยหลายมุมนั้นได้ไหว้พระตัวก็ดิจิโอมชอบไปจุดตีวัดสันปะยางหลวงนะครับเพราะว่าวันนั้นนะวันที่ช่วงที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ฟังครับน่าจะประมาณวันพุธวันอังคารนี่นะครับก็มีการทีมงานเนาะผู้จัดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนเนี่ยก็มีการเชิญอินฟลูเอนเซอร์นะทั่วภาคเหนือเลยแล้วก็เชิญสื่อมวลชนนะครับไปสัมผัสนะงานลองไฟนะครับไปดูหน้า งานนะครับไปถ่ายคลิปหน้า งานโปรโมทนะครับสิ่งก็ประทับใจนะทั้ง12จุดเลยนะครับกระทําฮือจังหวัดลำพูนของเฮาตื่นตาเนาะมาค่ําเมื่อคืนมีแสงสีนะครับดูมีแสงสีดูสดชื่นเนาะดูมีมิตินะครับแล้วก็ไปแอลกันได้ไปถ่ายหูมกันก็เหมาะนะครับคุณผู้ฟังครับไปได้เลยทุกจุดเลยใกล้ตีไหนไปตีหันนะครับทันใดตีจะเอารถยนต์ไปจอดนะแล้วก็ขึ้นรถร้างก็มีให้บริการเช่นกันนะครับก็ไปเริ่มกันได้ตีจุดคุมเจ้าหลวงก็ได้นะคุมเจ้าหลวงเจ้าจักคำนะคุมเจ้าจักคำขจรซักนี่เสมอนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปตั้งไม่เลยเป็นก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งในวันนั้นแหละมีเก้าอี้ให้นั่งมีการแสดงแสงสีเสียงให้พอนะครับตื่นตาตื่นใจขนาดนักใครอยากเห็นภาพโปรโมทก็เข้าไปดูได้ตีหน้าเพจ Facebook สวทลำพูน FM 95 MHz นะครับชอบจุดไหนไปถ่ายหูได้ตีหันแต่ตีแน่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปแอลครบจุดเลยเหมาะประทับใจนะครับอ่ะพักฟังเพลงกันสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ครับก็มีข่าวสารบ้านเฮาเนาะมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าสำหรับใครที่ติดตามในเรื่องของงานสักการะผนังจ่ามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำปูนประจำปี2569นะครับวันนี้ก็มีการประชุมกันเน้อช่วงเจ้าที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งก็มีนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรมบนเวทีกลางนะพักค่ำงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูนประจำปี2569ครับซึ่งก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องครับเข้าร่วมประชุมเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังครับจังหวัดลำพูนนี่เปิ้นก็เตรียมเนาะ

รสจัดงานปีนี้นะครับจัดขึ้นวันแรกวันที่17พฤศจิกายนยาวไปจนถึงวันที่6ธันวาคม2569ก็รวม10วัน10คืนด้วยกันนะครับจัดขึ้นณบริเวณพื้นที่เอกชนบ้านแม่สารป่าแดดหมู่ที่2ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนก็คือตีเดิมปีตีแล้วนั่นเองครับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนเฮาพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนอวันนี้ครับในตีประชุมนะเปิ้นก็ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบกิจกรรมการแสดงคือมีความเหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการไหว้อาลัยโดยมีกิจกรรมหลากหลายตลอดการจัดงานครับว่าจะเป็นการเปิดงานพิธีเปิดงานและนะกิจกรรมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูนการประกวดมิสเตอร์ลำพูน2026การประกวดหนูน้อยลำพูนการแสดงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแสดงของนักเรียนและกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการประกวดราชินีแห่งความงามลำพูน2569นะครับการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านและสตรีแม่บ้านนะครับการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และการประกวดนางสาวลำพูนรอบตัดสินนอกจากนี้ครับยังมีการเดินแบบผ้าไทยการกุศลจื่อร้อยดวงใจชาวหลวงเทิดทูนพระมารดาแห่งแผ่นดินไทยในการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดจังหวัดลำพูนและในคืนสุดท้ายมีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดลำพูนประจำปี2569ทั้งนี้ครับจังหวัดลำพูนก็มุ่งหมายคือการจัดงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเวทีแห่งการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความสุขให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดลำพูนในช่วงฤดูหนาวครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้จิสด้านำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์สถานที่ชาบัตอย่างเข้มงวดสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ระงับเที่ยวบินทั้งหมดของอิหร่านท่ามกลางการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จิสดานำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมวันนี้เตือนหลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังสูงหลังเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดาได้นำเทคโนโลยีจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัยจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณภาคกลางพบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงขยายวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดได้แก่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานีนนทบุรีและบางส่วนของกรุงเทพมหานครรวมทั้งยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายและจุดน้ำขังบนผิวถนนกระจายตัวในเส้นทางสำคัญหลายจุดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างปริมาณน้ำจำนวนมากท่วมขังตามแนวลุ่มน้ำภาพถ่ายจากดาวเทียมชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากครอบคลุมจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลดาวเทียมเหล่านี้เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำประเมินทิศทางการไหลของปริมาณน้ำวางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและทันท่วง

0: ทีกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อน
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกหนักถึงหนักมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเต็มศักยภาพเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้น้อยที่สุดจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์คาดจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 1,800 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ำจะสูงสุดวันที่2ตุลาคมที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนมีแนวโน้มทยอยลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงบริหารการระบายน้ำโดยพิจารณาจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่สถานการณ์ฝนและศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญปัจจุบันยังควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไว้เพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนและพื้นที่ลุ่มต่ำให้มากที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันสถานการณ์น้ำจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องขณะนี้ไม่รุนแรงเท่าปี2554พร้อมเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานและลดการระบายน้ำทางตอนบนสกัดน้ำเหนือเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: นายกฤตอุตตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้เกิดสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการจราจรน้ำอย่างเป็นระบบโดยลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนตั้งแต่วันที่23กันยายนที่ผ่านมาเพื่อชะลอน้ำไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างพร้อมควบคุมการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกทางนี้ได้ประเมินระดับรุนแรงของสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ไว้ที่ระดับ 6-7 จาก 10ยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าอุทกภัยในปี 2554 ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้วางระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อสกัดน้ำเหนือไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในโดยระดับน้ำที่สถานี C29A ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์วิกฤตรวมถึงมีการประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่ง SMS แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3: หากว่าเปรียบเทียบความน่ากังวลแล้วยังอยู่ในระดับที่ 6-7 นะครับยังไม่ถึงขนาดอันตรายนะครับเนื่องจากกระบวนการจัดการด้วยทรัพยากรต่างๆและระบบการจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยยังสามารถดำเนินการได้ดังนั้นก็จะพยายามระบายน้ำออกไปไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เมืองชั้นในนะครับภายใต้ศักยภาพของลำน้ำและพื้นที่รับน้ำที่จะรองรับได้ภายใต้สถานการณ์ที่ฝนข้างบนหยุดแล้วหรือถ้าฝนข้างล่างนั้นแปลว่ายังไม่น่ากังวลเพียงแต่ปริมาณน้ำที่ไหลมาสะสมกันทำให้เรายังมีความเป็นห่วงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงนะครับก็ยังไม่ได้คลายความกังวล
2: ขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ประเมินพื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวในแนวผันน้ำประมาณ 1,300,000 ไร่และยังคงมุ่งเน้นการผันน้ำเข้าตามระบบโดยไม่ให้กระทบพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ยังไม่แล้วเสร็จและหากกรณีเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังไว้แล้วชาวนันมาลีรายงาน
0: กรมศิลปากรจัดแผนป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาและรอบเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมแผนรับมือน้ำท่วมพื้นที่โบราณสถานเสี่ยงริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้พร้อมแล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้น

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
2: พี่สแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
3: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
2: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
3: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
2: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
6: วันนี้เวลา 9:35 นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยมีผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศต่อด้วยการหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสำหรับภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือกับทั้งภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเปิดโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
5: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีโดยกำชับกรมชลประทานเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนและตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยควบคุมระดับน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันโดยน้ำจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์สามารถระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกส่วนที่ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ใช้ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญเร่งระบายน้ำขณะที่อีกทางหนึ่งจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสวภาผ่องศรีคลองหกวาสายล่างและประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลง

0: สู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้ใช้ศักยภาพของระบบชลประทานและสถานีสูบน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีระดมรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงอำเภอแก่งหางแมวพร้อมช่วยเหลือตลอดทั้งคืน
2: จังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ช่วงค่ำนี้ยังมีการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากจุดเสี่ยงในพื้นที่เทศบาลตำบลพวาอำเภอแก่งหางแมวอย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จันทบุรีได้สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือหากประชาชนต้องการอพยพออกจากพื้นที่ให้ประสานผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งปภ.ได้เตรียมพร้อมรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยตลอดทั้งคืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: Soft Power ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีเจ้าหลิวอจริยาเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีๆของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแฮงห่วนใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออาการและสุขภาพ

0: ขภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์อยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย

0: รันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กระทรวงศึกษาธิการหารือคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเร่งขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพร้อมยกระดับคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาน
4: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการหารือและเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร่วมกำหนดทิศทางนโยบายการศึกษาและผลักดันข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติในหลายประเด็นอาทิความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนธันวาคมนี้การปรับระบบบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่การเพิ่มการสนับสนุนสวัสดิการให้เด็กพิการและการพัฒนาห้องเรียนร่วมการดูแลสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้ลี้ภัยและเด็กไร้สัญชาติรวมถึงการขยายโอกาสการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้ประสานงานและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย All for Education มุ่งลดภาระงานครูลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มทั่วประเทศศิระวันช่วยเท้ารายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันเนปาลต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเนปาลต้องการความช่วยเหลือในการฟื้นฟูประเทศรูปแบบของจำนวนเงินจากประชาคมโลกหลังประสบเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีก 6,000 รายพร้อมเน้นย้ำว่ากลุ่มประเทศเปราะบางไม่ควรถูกบีบบังคับให้แบกรับหนี้สินเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินนายกรัฐมนตรีชายังเรียกร้องความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างเนปาลอินเดียและจีนสำหรับการรับมือและฟื้นตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงจัดตั้งกลไกความร่วมมือเทือกเขาหิมาลัยอย่างเร่งด่วนเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฝ้าระวังและติดตามและประสานงานการตอบโต้ภัยพิบัติข้ามพรมแดนปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ภูริพลบุญสนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติของตัวเองด้วยเวลา9นาที90วินาที
5: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ดิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย20ปีวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ พร้อมทำลายสถิต

0: ิกเอเชียนเกมของตัวเองที่ทำไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีและถือเป็นคนไทยคนแรกในรอบ48ปีที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาครองได้สำเร็จทำให้ตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่สองประการด้วยกันประการที่หนึ่งความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2550

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

ท่านกำลังฟังรายการ For the Good Time วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังรายการ For the Good Time ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์สำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงจากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะ

อย่าปล่อยให้เวลาเปลี่ยนแปลงเราแต่เราควรเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพราะชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดี For the good time วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองก็จะไม่เห็นคุณค่าของเวลาและถ้าไม่เห็นค่าของเวลาก็จะไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีนะคะคุณกำลังฟังรายการ For the Good Time สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

เวลาที่หายไปคือสิ่งที่มีค่าที่ไม่อาจหาเจออย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนยังมีคือเวลาแม้กระทั่งคนที่ไม่เหลืออะไรเลยก็ตามเพราะชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ส่งกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตีไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากตันผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายถ้าเฮาอู้ถึงประเทศอินเดียอู้ถึงเมืองโบราณที่เฮาต่างหลายมักจะเคยได้ยินชื่อกันอยู่ตลอดก็จะมีเมืองปารณสีมีเมืองสาวัตถีอย่างนี้เป็นต้นเมืองสาวัตถีนี้ในทางพระพุทธศาสนาหมู่เฮาต่างหลายก็จะปากันได้สดับตรับฟังชื่อเสียงเรียงนามของเมืองนี้อยู่เป็นประจำทุกครั้งเพราะว่าเป็นเมืองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่จำพรรษาเป็นเวลาเมื่อนานที่วัดพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นอารามซึ่งนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีได้ทรงสร้างถวายพระพุทธองค์เมืองสาว

ของเจ้าชายที่เรียกกันว่าเจ้าเชตกุมารซึ่งเป็นพระประยุรญาติของพระเจ้าประสิทธิโกศล นั้นพระองค์หนึ่งวัดนี้อยู่นอกเมืองสาวัตถีคือบ่อยู่ในใจกลางเวียงอันนี้ก็ถ้าออกตามในธรรมก็ว่าห่างจากเวียงไป500เจนขาธนูอย่างนี้เป็นต้นคือหมายความว่าวัดนั้นจะต้องเป็นวัดอรัญวาสีอยู่ใกล้เมืองบดีเพราะว่าเป็นที่พลุกพล่านของบรรดาคนต่างหลายวัดจะต้องเป็นสถานที่เงียบสงบร่มเย็นและก็อยู่ห่างจากเมืองหมอกปอสมควรท่านอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีทรงจ่ายเงินจำนวน18โกฏซื้อส่วนของเจ้าเชษฐ์แล้วก็จ่ายเงินแถม18โกฏสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุนับตั้งแต่พระมูลคันธกุฏิตลอดจนกระทั่งถึงพระเจดีย์และก่อกุฏิของพระมหาเถระตนสำคัญสำคัญวัดพระเชตวันมหาวิหารแห่งนี้นับว่าเป็นฐานที่มั่นสำคัญเสมือนเป็นประดุจดังศูนย์บัญชาการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในสมัยพุทธกาลและเป็นวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับจำพรรษาเมินที่สุด19พรรษาถ้าหากว่าเฮานับตามพุทธประวัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเผยแผ่พระสัจธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์45พรรษาในจำนวนนั้น19พรรษาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารนอกนั้นก็ไปประทับอยู่ที่หั่นผ่องที่นี่ผ่องตามที่เปิ้นสร้างถวายไว้และตามที่พระพุทธองค์ทรงหันว่าเป็นที่เหมาะสมวัดพระเชตวันนั้นเป็นวัดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนามากมายหลายต่อหลายเรื่องนับได้ว่าเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเทศนาธรรมไว้นักที่สุดจึงนับได้ว่าวัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นสถานที่สำคัญตามประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเหล่าบรรดาพุทธบริษัทต่างหลายทั่วทั้งสักระจุมปูตวีปเมื่อประสงค์จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเดินทางด้านด้นมาที่เมืองสาวัตถีโดยมีเจตนามุ่งตรงไปยังวัดพระเชตวันมหาวิหารวัดสำคัญในต่างพระพุทธศาสนาซึ่งตั้งอยู่ในเมืองสาวัตถีนี้ในเมืองสาวัตถีนั้นมีวัดสำคัญสำคัญอยู่3วัดอันประกอบไปด้วย1วัดพระเชตวันมหาวิหารที่สร้างโดยนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐี2วัดบุพารามมหาวิหารสร้างโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกาและก็3วัดราชิการามสร้างโดยพระเจ้าประสิทธิโกศลอันนี้พระเจ้าประสิทธิโกศลสร้างไว้ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวเมืองเพื่อให้เป็นที่พักจำพรรษาของบรรดาภิกษุณีต่างหลายทีนี้มาอู้ถึงเรื่องของวัดพระเชตวันมหาวิหารสถานที่สำคัญที่สุดในวัดพระเชตวันก็คือพระมูลคันธกุฏิหรือว่ากุฏิของพระพุทธเจ้าซึ่งบริเวณด้านหน้าพระมูลคันธกุฏินั้นมีซากฐานของพระเจดีย์ทองตามพุทธประวัติระบุว่าเป็นสถานที่ที่ท้าวสักกะเทวราชพญาอินทร์สุรินทร์เจ้าฟ้าได้มอบหมายให้เทวดาตนหนึ่งมาเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้เทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้ปากันคิดมงคลต่างหลายมาเป็นเวลาเมื่อนานถึง12ปีมนุษย์ต่างหลายเทวดาต่างหลายก็ยังตกลงกันมาได้เตื่อว่าอันยังเป็นมงคลพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมชื่อว่ามงคลสูตรโปรดเทวดาต่างหลายต่างปวงดังเรื่องราวเนื้อหาสาระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสชี้แจงแสดงไว้ในมงคลสูตรว่ามงคลสูตรนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่การไม่คบคนพาลอันนี้ก็เป็นมงคล

0: ย่างหนึ่งแล้วก็การคบค้าสมาคมกับบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในสถานที่อันสมควรการเป็นคนที่เคยทำบุญมาแล้วแต่อเนกชาติปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบความเป็นพหูสูตรผู้ได้รู้ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังนักความเป็นผู้รอบรู้ในศิลปะวิทยาการต่างๆความเป็นผู้มีวินัยที่ดีการกล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตการบำรุงบิดามารดาการส่งเคราะห์บุตรการส่งเคราะห์ภรรยาการทำงานบะฮื้อข้างข้างอากูลการฮื้อตานการประพฤติธรรมการส่งเคราะห์หมู่ญาติการทำงานที่บ่มีโทษการละเว้นจากบาปการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาการบ่ประมาทในธรรมทั้งหลายการมีความเคารพการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนมีความสันโดษการเป็นคนมีความกตัญญูการเป็นคนที่ตั้งใจฟังธรรมตามกาลเวลาการเป็นคนมีความอดทนการได้หันสมณะนักบวชการได้สนทนาธรรมตามกาลเวลาการบำเพ็ญตบะแผดเผากิเลสทั้งสิ้นไปการประพฤติพรหมจรรย์การหันอริยสัจการทำพระนิพพานให้แจ้งการที่มีจิตเบาหวั่นไหวในโลกกระทำการที่มีจิตอันบ่เศร้าโศกและก็การที่มีจิตอันปราศจากกิเลสสุดท้ายก็คือการที่มีจิตอันเกษมเบิกบานบ่มีจิตเกี่ยวข้องด้วยอุปกิเลสความโลภความโกรธความหลงต่างหลายต่างปวงมงคลธรรมทั้ง38ประการนี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงแก่เทวดาตนนั้นณบริเวณพระเจดีย์ทองแห่งนี้อันเป็นที่เทวดามาพบพระพุทธเจ้ามาเข้าเฝ้าถามปัญหาเรื่องอะไรเป็นมงคลในโลกนี้แด่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสธรรมอันเป็นอุดมมงคล38ว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหากนำเอามงคลทั้ง38นี้ไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะเป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่าย่อมเข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทีนี้ก็นอกเหนือจากบริเวณด้านหน้าของพระมูลคันธกุฏิแล้วถ้าญาติโยมหลายท่านเคยไปอินเดียไปวัดพระเชตวันก็จะป้าว่ามีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยทรงใช้มาแล้วในครั้งสมัยพุทธกาลเมื่อคราวที่ทรงดำรงพระชนอยู่บรรดาคนต่างหลายต่างปวงเชื่อกันอย่างนั้นพระพุทธองค์คงจะใช้มาเสวยก็ดีตลอดจนกระทั่งทรงสนานอาบน้ำก็ดีปัจจุบันก็ยังมีน้ำสะอาดอยู่มีการทำคันโยกไว้สำหรับดึงน้ำขึ้นมาจากบ่อซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าหากว่านำเอาน้ำนั้นมาล้างหน้ามาลูบศีรษะแล้วก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตตนนอกจากพระมูลคันธกุฏิหรือว่ากุฏิอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าแล้วภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารยังมีกุฏิของพระอรหันตสาวกแห่มหลายตนหลายพระองค์เป็นต้นว่ากุฏิของตันพระมหากัสสปะเถระกุฏิของตันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกุฏิของตันพระมหาโมกขลานะกุฏิของตันพระมหาสิวลีกุฏิของตันพระองคุลิมานกุฏิของตันพระอนันตเถระเป็นต้นห่างจากวัดพระเชตวันมหาวิหารไปประมาณ2กิโลเมตรกึ่งก็มีพระสถูปขนาดใหญ่ในปัจจุบันวันนี้เหลือเพียงแค่บริเวณซากเนินของบดินทร์กี่เก่าซึ่งอยู่บริเวณนอกเมืองสาวัตถีระหว่างเมืองพารัมปุระกับเมืองสาวัตถีอันนั้นเปิ้นเรียกกันว่ายมกาปาฏิหาริย์สถูปหรือสถูปคันธามพฤกษ์จะบ้านฮ้องกันว่าเป็นส่วนมะม่วงของนายคันธกะสันนิษฐานว่าท่านก็คือสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ปราบทิฏฐิของหมู่บรรดาอัญญะเดรถีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาหลังจากออกจากการรับบิณฑบาตที่เมืองสาวัตถีในพรรษาที่7ภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์เป็นการแสดงธรรมด้วยอิทธิฤทธิ์อัศจรรย์ซึ่งเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ครั้งสำคัญและพระพุทธเจ้าก็แสดงเป็นครั้งสุดท้ายตลอดพระชนมายุของพระองค์ท่านยังได้เหตุการณ์ปกติแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์และก็ยังห้ามเมื่อบรรดาพระภิกษุต่างหลายอย่าไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยซ้ำไปโดยพระพุทธเจ้านั้นโปรดการแสดงอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการแสดงเฮือหันถึงอิทธิปาฏิหาริย์ความอัศจรรย์ของธรรมะคำสอนของพระองค์ท่านมากกว่านอกเหนือจากนั้นแล้วภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารมีสิ่งสำคัญแห่งอย่างหนึ่งนั่นคือต้นอานันทโพอานันทโพนี้เป็นต้นโพที่มีอายุยืนที่สุดในโลกต้นอานันทโพนั้นอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารนี่ละเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโดยเป็นต้นโพที่ได้ปลูกเป็นต้นแรกในสมัยพุทธกาลปลูกไว้ที่บริเวณประตูหน้าวัดพระเชตวันมหาวิหารโดยปลูกมาจากเมล็ดของต้นพระศรีมหาโพณพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้มีพระอานนท์เป็นผู้ดำเนินการตามความปรารภของตันอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีที่เรียกกันว่าอานันทโพนั้นก็ได้ชื่อมาจากต้นโพที่เป็นต้นไม้ซึ่งอายุยืนที่สุดในโลกเกี่ยวพันกันกับท่านพระอานนท์อาตมาภาพจะเล่าให้ฟังดังต่อไปต้นไม้ต้นนี้เนี่ยยังดำรงคงมั่นยืนต้นมาอยู่จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็เป็นปีพ.ศ.2568ละก็แสดงว่าต้นโพต้นนี้เนี่ยอายุได้ 2,000 กว่าปีและญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าปลูกตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนอยู่อายุอนามก็นักแก่และบรรดาชาวพุทธนับถือว่ามีความสำคัญและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอันดับ2รองจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ณพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้พุทธคยาในสมัยพุทธกาลหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ประทับเสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้าแล้วก็มาปรากฏว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมาณพุทธคยาที่นี่แห่งแต่อย่างใดเลยมีกล่าวถึงในอรรถกถาแต่เมื่อคราวที่ตันพระอานนท์ได้กลับมายังพุทธคยาเพื่อนำเอาเมล็ดพันธุ์ของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับตรัสรู้นั้นกลับไปปลูกณวัดพระเชตวันมหาวิหารตามความปรารภของอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีซึ่งปรารถนาให้มีสิ่งเคารพระลึกเตือนใจเมื่อข่าวที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับอยู่ณที่อื่นประวัติความเป็นมาของต้นอานันทโพธิ์จากหนังสือปูชาวัลยะของสมาคมมหาโพธิ์เมืองกัลกัตตาประเทศอินเดียได้กล่าวไว้มีใจความสำคัญว่าแม้ว่าพระเชตวันมหาวิหารจะเป็นที่ยังความสะดวกและความสงบให้เกิดได้ยิ่งกว่าสถานที่แห่งใดๆอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ว่าพระองค์หาได้ประทับพักตลอดปีไม่แต่ละปีพระพุทธองค์จะประทับพักอยู่เพียงแค่3เดือนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่านั้นส่วนแห่ม9เดือนของปีนอกจากฤดูฝนพระพุทธองค์จะเสด็จจาริกออกไปแสดงธรรมในคามนิคมชนบทหัวเมืองน้อยใหญ่ต่างๆเมื่อพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสู่ที่อื่นประมาณ9เดือนเนี่ยบรรดาเจ้าพระนครสาวัตถีอันมีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นต้นคนต่างหลายต่างปวงที่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธองค์ เลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็มีกุศลเจตนาในอันที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดบ่ปรารถนาให้พระองค์ท่านเสด็จไปประทับณแห่งใดๆจึงปากันบังเกิดความเดือดเนื้อฮ้อนใจปรึกษากันว่าเฮาจะทำอย่างไรดีจ้าจึงจะทูลเชิญเสด็จพระองค์เพื่อประทับอยู่ตลอดปีได้เมื่อพระองค์ท่านต้องเสด็จไปก็ต้องทำให้เกิดความอ้างว้างใจจะหาสิ่งใดของพระพุทธองค์เพื่อปรากฏอยู่เป็นเครื่องระลึกนึกถึงแทนพระพุทธเจ้าได้ความนั้นทราบถึงพระอานนท์เถระพุทธอุปถากเป็นต้นจึงได้นำความนั้นกราบบังคมทูลให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเพื่อจะทำให้มหาชนต่างหลายสมความมุ่งมาดปรารถนาจึงรับสั่งให้ไปนำเอาหน่วยซุกของต้นพระศรีมหาโพธิ์คืออมฤตแห่งต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้หน้าตำบลพุทธคยาไปเอามาและเอามาปลูกไว้ที่บริเวณหน้าวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะบูชาของคนและเทวดาทั้งหลายกาลครั้งนั้นท่านพระมหาโมกขลานเถระพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายทราบความประสงค์ของพระพุทธเจ้าแล้วจึงกราบบังคมทูลอาสาแสดงเตเจริธีเหาะไปโดยลวงอากาศไปถึงตำบลพุทธคยาณบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นแล้วสัจจะอธิษฐานขึงผ้าจีวรออกแล้วก็ฮือเมล็ดแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ซุกเต็มตี้ได้แล้วหล่นลงมายังผ้าจีวรของตันพระมหาโมกขลานะเมื่อได้ตามจำนวนต้องการแล้วก็กลับมายังวัดพระเชตวันมหาวิหารคือหมายความว่าไปในวันเดียวปิกในวันเดียวครั้นว่าได้นำเอาเมล็ดแห่งต้นพระศรีมหาโพธิ์สุกดีแล้วมายังวัดพระเชตวันก็ปรึกษาหารือกันว่าปุกละผู้ใดสมควรที่จะเป็นผู้ปลูกในเบื้องต้นจากบ้านจากเมืองและก็บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ต่างหลายต่างปวงก็พร้อมใจกันถวายเกียรติแด่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าในฐานะพระองค์ท่านเป็นประมุขของแหวนแคว้นแห่งนี้เป็นผู้ครองเมืองสาวัตถีครองแคว้นโกศลคือพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงปฏิบัติหน้าที่ปลูกหน่วยต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นแต่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ทรงปฏิเสธโดยบอกว่าฐานะแห่งพระมหากษัตริย์นั้นมั่นคงถาวรอยู่เฉพาะตัวบุคคลทายาทที่จะมาสืบราชบัลลังก์ต่อไปในปลายภาคหน้านั้นเปิ้นจะเคารพนับถือศาสนาอันยังบ่ฮู้จะคือการคุ้มครองบำรุงรักษาต้นโพต่อไปได้หรือไม่ก็บ่มีไผฮู้เรื่องนี้เกียรติอันนี้ควรที่จะยกให้แก่คนอื่นดีกว่าในที่สุดก็ตกลงปลงใจกันว่าให้ตันอนาถะปิณฑิกะมหาเศรษฐีเป็นผู้ปลูกก็แล้วกันเพราะว่าคิดว่าต้นโพนั้นจะอยู่ภายในศาสนสถานที่สำคัญของเปิ้นคืออยู่ในวัดพระเชตวันที่เปิ้นสร้างขึ้นมาเปิ้นย่อมมีความรักและมีความผูกพันประการต่อมาอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีเปิ้นก็มีข้าทาสบริวารยิงใจเป็นจำนวนนักลูกเต้าเหล่าหลานของเปิ้นคงจะช่วยกันสืบตระกูลช่วยกันบำรุงรักษาต้นโพได้ดีสืบต่อๆกันไปได้แฮมประการอย่างหนึ่งเมื่อปลูกเสร็จแล้วก็จะได้มีการเฉลิมฉลองต้นโพพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จประทับนั่งอยู่ภายใต้ต้นโพนั้น1ราตรีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าเมืองก็ปากันกราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพอันเอาเป็นเครื่องระลึกนึกถึงแตนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกชื่อว่าอนันทโพนั้นก็เพราะว่าตันพระอนันตเถระเป็นผู้จัดการนับตั้งแต่การเพาะต้นกล้าให้เจริญเติบโตขึ้นมาการจัดพิธีการปลูกโดยตันอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีภายใต้การอุปถัมภ์ของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล และจากนั้นมาตั้นพระอนันตเถระก็เป็นผู้เอาใจใส่ดูแลเรื่องการปลูกการรดน้ำพรวนดินจนกระทั่งต้นโพเจริญงอกงามใหญ่โตมาอานันตโพต้นนี้ก็ยังคงยืนต้นอยู่ณภายในวัดพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียตราบมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้อานันตโพคือต้นโพที่สืบมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้ชาวพุทธทั่วโลกจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาถูกทำลายไปแล้ว3ครั้งแต่ว่าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารนี้ยังคงอยู่ชาวพุทธเชื่อกันว่าต้นอนันตโพนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เสมอเดียวกันกับต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาแล้วก็มีต้นโพแห่มต้นหนึ่งอยู่ที่ประเทศศรีลังกาต้นโพที่ประเทศศรีลังกานั้นเนี่ยอาตมาภาพจะนำมาเล่าให้ฟังภายหลังเป็นต้นโพที่สืบนอสืบเชื้อมาจากต้นพระศรีมหาโพนี้เชกเช่นเดียวกันที่นี้ต่อมาสถานที่สำคัญในเมืองสาวัตถีมีแห่งที่หนึ่งห่างจากวัดพระเชตวันมหาวิหารไปประมาณ2กิโลเมตรกึ่งมีสถูปขนาดใหญ่ที่เหลือเป็นเพียงแค่เนินดินขนาดใหญ่อยู่ริมถนนตั้งอยู่บริเวณนอกเขตเมืองสาวัตถีอันนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมืองพารัมปุระกับเมืองสาวัตถีที่หันเป็นเรียกกันว่ายมกะปาฏิหาริย์สถูปหรือคันธามพฤกษ์จากบ้านฮ้องว่าสวนมะม่วงของนายคันธกะอันนี้สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ปราบทิฏฐิมานะของบรรดาเหล่าอัญญะเดรัจฉีซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาหลังจากที่ออกจากรับบิณฑบาตที่เมืองสวัสดีในพรรษาที่7หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ได้แสดงยมกะปาฏิหาริย์เป็นการแสดงธรรมด้วยอิทธิฤทธิ์อันน่าอัศจรรย์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายยมกะปาฏิหาริย์นี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำเป็นต้องแสดงให้ปรากฏในครั้งนี้ก็เนื่องด้วยว่าบรรดาเหล่าอัญญะเดรัจฉีนักบวชนอกพระพุทธศาสนาได้มาท้าทายพระพุทธองค์แข่งเตจริทีปาฏิหาริย์กันว่าใครจะเก่งกว่ากันซึ่งถ้าหากพระพุทธเจ้าบัดแสดงยมกะปาฏิหาริย์ให้ปรากฏก็ยิ่งจะเป็นเหตุให้เหล่าอัญญะเดรัจฉีหาเรื่องทำลายพระพุทธศาสนานักยิ่งขึ้นโดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงประกาศว่าจะเสด็จไปแสดงยมกะปาฏิหาริย์ใกล้กับโคนต้นมะม่วงคันธามพฤกษ์ในวันเดือนสิบเป็งตรงกับวันอาสาฬหบูชาก่อนจะเข้าพรรษา1วันเราอัญญะเดรัจฉีเมื่อทราบข่าวดังนั้นก็ฮือบรรดาพรรคพวกลูกน้องและสาวกที่เคารพนับถือศาสนาเดียวกันไปจัดการปั้มต้นมะม่วงมดภายในเมืองสวัสดีบ่ฮือหลงฮือเหลือสักต้นฮู้ว่าบ้านไผส่วนไผมีส่วนมะม่วงก็ใช้อิทธิพลทางการเงินไปซื้อเอาแล้วก็ก้นทำลายมดแม้แต่หน่อต้นเล็กต้นน้อยก็คุดขึ้นมาทำลายจนกระทั่งสิ้นซากไปแต่สุดท้ายมานายคันธกะนายคันธกะนี้เป็นคนเฝ้าพระราชอุทยานส่วนหลวงของพระเจ้าประสิทธิโกศลได้หันว่าภายในราชอุทยานที่ตัวเองดูแลอยู่นั้นมีมะม่วงอยู่หน่อยหนึ่งซุกเหลืองอารามน่ากินจึงได้แม่นเอามาเก็บไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามะม่วงแก้มนี้เนี่ยไปถวายแด่พระเจ้าประสิทธิโกศลแต่เมื่อนายคันธกะได้พบกับพระพุทธเจ้าในระหว่างทางจึงได้น้อมถวายมะม่วงสุกหน่อยนั้นแด่พระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยมะม่วงสุกหน่อยนั้นแล้วก็ได้ให้นายคันธกะวางเม็ดในมะม่วงลงที่แผ่นดินจากนั้นก็ใช้น้ำล้างพระหัตถ์ลดลงไปบนเม็ดมะม่วงทันใดนั้นก็บังเกิดความอัศจรรย์ขึ้นปรากฏว่ามะม่วงเม็ดนั้นเนี่ยได้ให้กำเนิดเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่ขึ้นไปถึง50ศอก ก็ประมาณ25เม็ดเนาะทางแพร่สยายกิ่งก้านสาขาออกลูกดกเต็มต้นรวมไปถึงกระทั่งร่วงหล่นฮือคนทั้งหลายทั้งปวงได้มาเก็บกินตัวเองหลังจากนั้นก็เมื่อใกล้เวลาที่พระพุทธเจ้าจะทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์ก็มีเหล่าบรรดาพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพากันมาเฝ้ารอชมการแสดงยมกะปาฏิหาริย์อย่างเนืองแน่นคณะที่สวรรค์ชั้นฟ้าเหล่าเทพบุตรเทวดาทุกชั้นก็พากันมาจุมนุมกันเพื่อเฝ้ารอชมการแสดงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนเดียวกันยมกะปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์คู่อัศจรรย์ไฟกู่น้ำกู่คือหมายความว่าถ้าหากว่าพระองค์ท่านแสดงพระหัตถ์ขวานั้นพ่นไฟออกมาพระหัตถ์ซ้ายจะพ่นน้ำออกมาโดยพระพุทธองค์ทรงเข้าฌานและเหาะลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมทั้งนิมิตฮือมีร่างของพระพุทธองค์ขึ้นมาแห่มกู่หนึ่งแห่มองค์หนึ่งเพื่อแสดงปาฏิหาริย์กู่กันไปเป็นต้นว่าทำให้เกิดเปลวไฟพุ่งออกจากพระวรกายพุ่งขึ้นเบื้องบนพร้อมกับมีสายน้ำไหลออกมาจากพระวรกายพุ่งลงทางเบื้องล่างแล้วสลับให้สายน้ำพุ่งขึ้นทางบนเปลวไฟพุ่งลงทางลุ่มเปลวไฟพุ่งออกจากด้านซ้ายแล้วก็สายน้ำก็พุ่งออกทางด้านขวาสลับกันไปจนสุดท้ายทรงทำให้มีเปลวไฟและสายน้ำพุ่งออกจากร่างกายของพระองค์ท่านพร้อมกันโดยเปลวไฟนั้นคือความสว่างสวยอย่างสวยงามสายน้ำก็คือความสดชื่นชุ่มเย็นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักซึ่งบรรดาเหล่าอัญญะเดรัจฉีบ่สามารถจะทำได้ต้องพ่ายแพ้ไปในที่สุดหลังจากทรงแสดงยมกะปาฏิหาริย์แล้วในวันรุ่งขึ้นเป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกนึกถึงพระนางสิริมหามายาเสด็จพระพุทธมารดาที่วงคตสิ้นพระชนไปตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติได้7วันก็ทรงมีพุทธดำริจะสนองพระคุณของพระพุทธมารดาจึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาพระอภิธรรม7กัมปีโปรดเทพบุตรพระพุทธมารดาคือมหามายาเทวบุตรมหามายาเทวบุตรนี้เปิ้นอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตแต่พระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนั่งอยู่บนหินปันทุกัมพลศิลาอาสน์ปืนเก้าไม้ปริชัตตะของพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้าใกล้ๆกับพระเกศแก้วจุลมณีสรีมหาธาตุแล้วก็พระอินทร์ก็ฮือเทวดาไปทูลเชิญอาราธนามหามายาเทวบุตรลงมาฟังธรรมที่หันและพระองค์ท่านโปรดมหามายาเทวบุตรและก็พญาอินทร์เทวดาทั้งหลายเป็นเวลา1พรรษา3เดือนโดยเหตุนี้เจ้าพุทธจึงนิยมทำบุญตักบาตรและก็ที่สำคัญก็คือเปิ้นบอกว่าถวายผลมะม่วงสุกในวันอาสาฬหบูชานั้นจะได้บุญเหมือนกับที่นายคันธามกะได้ถวายเม็ดมะม่วงต่อพระพุทธเจ้าอันนี้ก็นำมาเล่าให้ฟังทีนี้ก็อาตมาภาพอู้เรื่องต้นพระศรีมหาโพไว้ว่ามีโพแห่งต้นหนึ่งอยู่ในประเทศศรีลังกาโพต้นนั้นประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะและพระเจ้าอโศกมหาราชเรื่องราวเป็นมาดังนี้ที่ประเทศศรีลังกาเดิมทีเฮาเรียกกันว่าลังกาทวีปกษัตริย์แห่งเมืองลังกาทวีปร่วมยุคสมัยกับพระเจ้าอโศกมหาราชมีอยู่พระองค์หนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสะภาษาบาลีเรียกว่าทรงเป็นอทิฏฐสหายคือเป็นพระสหายที่บ่เคยหันหน้ากันมาก่อนตลอดราชการคือพระเจ้าอโศกก็อยู่ที่อินเดียพระเจ้าเทวานัมปิยติสะก็อยู่ที่ลังกาทรงติดต่อสัมพันธ์กันในทางการทูตดังนั้นเมื่อติดต่อกันทางการทูตแล้วสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันนั้นลึกซึ้งเหนียวแน่นก็เลยมีจิตใจที่มีความสัมพันธ์กันอย่างดีผูกสมัครรักใคร่กันเป็นมิตรแก้วสหายคำทั้งที่บ่เคยหันหน้ากันมาก่อนเรื่องราวเปิ้นกล่าวไว้ว่าเมื่อคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์การสังคายนาครั้งที่1เสร็จแล้วก็ทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระศาสนาอย่างนานาประเทศโดยแบ่งออกมาเป็น9สาย1ใน9สายนั้นก็คือคณะสมณทูตอันมีท่านพระมหินทเถระเป็นประธานได้เดินทางไปเผยแผ่พระศาสนาที่เมืองศรีลังกาแห่งคณะหนึ่งก็คือคณะของพระโสณะและพระอุตระเถระมายังเมืองสุวรรณภูมิว่ากันว่าก็คือภูมิภาคแถบบ้านเฮานี้อันมีเมืองนครปฐมในปัจจุบันนี้เป็นศูนย์กลางอันนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันอย่างนั้นกล่าวเฉพาะที่ศรีลังกาก่อนเฮาบ่อู้ถึงสุวรรณภูมิบ้านเฮาเตื้อที่ศรีลังกานั้นก่อนที่พระมหินทเถระจะไปเผยแผ่พระศาสนาเฮาบ่ฮู้แน่ชัดว่าชาวเกาะศรีลังกานับถือศาสนาอะหยังก็คงจะเป็นศาสนาธรรมชาติที่นับถือผีสางเทวดาตลอดจนกระทั่งถึงซึ่งเป็นเทวดาที่รักษาอยู่ตามภูเขาแม่น้ำลำธารอันนี้ก็เป็นความเชื่อดั้งเดิมคนพื้นเมืองนี้แต่เดิมเรียกกันว่ายักษะหรือก็คงจะเป็นบรรพบุรุษของบรรดาคนเผ่าทมิฬในสมัยปัจจุบันนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าวิชัยกษัตริย์อารยันคือกษัตริย์ที่อยู่ในประเทศอินเดียนั่นนะมีเชื้อสายเป็นชาวอารยันยกทัพมาบุกเกาะศรีลังกาและก็ยึดเอาเกาะนี้ได้ก็ได้อยู่กินกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาในระหว่างหมู่คนอารยันและก็คนพื้นบ้านพื้นเมืองจนกลายมาเป็นเจ้าสิงหนเพราะฉะนั้นบรรดาประชาชนที่เรียกกันว่าชาวสิงหนนั้นจึงนับได้ว่าเป็นหมู่อารยันเช่นเดียวกันกับชาวอินเดียพระเจ้าอโศกก็เป็นพระราชาเชื้อสายอารยันเหมือนกันทรงมีสัมพันธไมตรีกับกษัตริย์ศรีลังกาผู้มีเชื้อสายอารยันเช่นเดียวกันเมื่อจะทรงสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต่างแดนก็จึงทรงเผื่อแผ่มายังพระเจ้าเทวานัมปิยติสะตยเมื่อพระมหินทเถระพร้อมด้วยคณะอันมีพระอติยะพระอุติยะพระพัทธสาระพระสานะสัมภะสมณเณรสุมาณะและพันดาอุบาสกเป็นวยาวัจกรติดตามมาเผยแผ่พระศาสนาถึงเมืองศรีลังกาในปีพ.ศ.236หลังจากการสังคายนาครั้งที่3เสร็จแล้วคือเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทำการสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จแล้วก็ส่งสมณทูตมาเมื่อมาใหม่ๆนั้นท่านพระมหินทเถระไปพำนักอยู่ที่ภูเขามิสกบันพตหรือเจติยบันพตนอกเมืองวันหนึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสะเสด็จออกป่าล่าสัตว์ทรงทอดพระเนตรหันเนื้อสมันคือเนื้อกวางชนิดหนึ่งกินหญ้าแบบเพลิดเพลินโดยบระวังภัยทรงดำริว่าไม่ควรยิงสัตว์ในขณะที่มันไม่ได้ระวังตัวจึงก้อยเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปใกล้ๆกวางตัวนั้นหูสึกตัวแล้วก็วิ่งหนีไปยังบริเวณเนินมะม่วงพระเจ้าเทวานัมปิยติสะก็ตามเสด็จเข้าไปทันใดนั้นพระองค์ท่านก็ได้ยินเสียงว่าติสะมาทางนี้ติสะมาทางนี้พระเจ้าเทวานัมปิยติสะก็มาคิดว่าเอ๊ะไผที่ไหนมาฮ้องจื้อเฮาทรงชงนสนเทพระไทยจึงสืบพระบาทคือเดินไปตามเสียงนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งสงบอยู่ภายใต้บริเวณต้นมะม่วงต้นหนึ่งพระองค์ท่านจึงเสด็จเข้าไปนมัสการพระเถระหูพระราชดำริแล้วจึงกล่าวว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมภาพคือพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะทดสอบพระปรีชาญาณของกษัตริย์ศรีลังกาตันพระมหินทเถระจึงเอ่ยถามว่ามหาบพิตรต้นไม้ที่อาตมาทาบนั่งอยู่นี่เนี่ยชื่อว่าต้นอะไรอย่างชื่อต้นมะม่วงขอรับมหาบพิตรนอกจากต้นมะม่วงนี้และต้นมะม่วงอื่นยังมีต้นไม้อื่นๆแถมก่อนในป่านี้โอ้ในป่านี้มีต้นไม้นักบ่ใช่มีเฉพาะมะม่วงอย่างเดียวขอรับมหาบพิตรนอกจากต้นมะม่วงนี้แล้วก็ต้นมะม่วงอื่นยังมีต้นไม้อื่นๆแถมนักก่อ มีนักแต่ว่ามันบ่ใช่ต้นมะม่วงครับมหาบพิตรนอกจากต้นมะม่วงอื่นและต้นไม้อื่นที่บ่ใช่ต้นมะม่วงยังมีต้นไม้อย่างอื่นแหมก่อก็มีครับก็ต้นมะม่วงต้นนี้ล่ะครับพระเถระก็ถามต่อไปว่ามหาบพิตรพระประยุรญาติของพระองค์มีก่อมีนักขอรับนอกจากพระประยุรญาติเหล่านั้นยังมีคนอื่นแหมก่อคนที่บ่ใช่ญาติของโยมก็มีนักอยู่ขอรับนอกจากพระประยุรญาติและคนที่บ่ใช่พระประยุรญาติยังมีคนอื่นแหมก็มีโยมนี่ล่ะขอรับพระเถระกล่าวว่าสาธุแล้วก็ทรงชมเชยว่าพระเจ้าเทวานัมปิยติสะมหากษัตริย์แห่งเกาะศรีลังกาทรงมีปฏิภาณปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบคมยิ่งนักจึงทรงแสดงธรรมที่ว่าจุลหัตถิโทปมสูตรพระสูตรว่าด้วยธรรมะอุปมาประดุจดังรอยเท้าช้างถวายพระพรพระราชาพระราชาก็ทรงนิมนต์พระเถระพร้อมด้วยคณะไปฉันภัตตาหารในพระราชวังในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระมหินทเถระเสวยพระกยาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชาก็ทรงมอบถวายอุทยานเมฆวันเพื่อเป็นวัดที่พำนักพักอาศัยของตันพร้อมด้วยคณะตัวเองพระมหินทเถระได้แสดงธรรมหลายบทหลายเรื่องหลายวาระหลายโอกาสแก่พระเจ้าเทวานัมปิยติสะพร้อมด้วยเหล่าข้าราชบริพารและชาวบ้านชาวเมืองเป็นจำนวนนักในจำนวนคนที่สดับตรับฟังพระธรรมเทศนาก็มีอำมาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนามชื่อว่าอริทธะอำมาตย์บังเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตขอบวชเป็นพระภิกษุซึ่งพระเจ้าเทวานัมปิยติสะก็ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นท่านอริทธะอำมาตย์พร้อมด้วยญาติพี่น้องแห่ม55คนได้ปากันอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาหลังจากออกพรรษาแรกในลังกาทวีปท่านพระมหินทเถระมีเถระบัญชาให้สุมาณะสมณเณรผู้มีฤทธิ์ไปขอพระเขี้ยวแก้วจากตั้นเต้าสกะเทวราชอันเชิญมาประดิษฐานไว้ณถูปารามพระเขี้ยวแก้วนั้นคือพระทันตธาตุเดี๋ยวนี้ก็ยังคงประดิษฐานอยู่ที่ประเทศศรีลังกาเป็นปูชนียวัตถุที่บรรดาพี่น้องศรีลังกาเคารพและห่วงแหนที่สุดทุกปีจะมีการอัญเชิญพระบรมธาตุแห่แหนรอบเมืองและประดิษฐานให้ประชาชนสักการะบูชาในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาทีนี้ต่อมาพระนางอนุลาเทวีซึ่งเป็นพระอัครมเหสีของพระองค์ท่านมีความประสงค์อยากจะบวชเนื่องจากว่าการไปครั้งนั้นตั้นพระมหินทเถระท่านไปเพียงแค่พระภิกษุบ่มีภิกษุณีไปและบ่มีปวัตตินีคือพระอุปชาที่จะทำการบวชภิกษุณีได้คือหมายความว่าบ่มีพระอุปชาที่เป็นภิกษุณีท่านพระมหินทเถระจึงถวายพระพรให้พระเจ้าเทวานัมปิยติสะทรงส่งคณะทูตไปขอพระราชทานบรรดาพระภิกษุณีจากพระเจ้าอโศกมหาราชทุกอย่างก็เป็นไปตามความต้องการในที่สุดพระเจ้าอโศกมหาราชก็ทรงอนุญาตให้พระสังฆมิตราเถรีซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระมหินทเถระเสด็จมายังเมืองลังกาอันนี้ก็ลืมบอกไปว่าตั้นพระมหินทเถระกับพระสังฆมิตราเถรีอันนี้เป็นอ้ายบ่าวกับน้องสาวสองพระองค์นี้เป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่มีความศรัทธาเลื่อมใสออกบวชในพระศาสนาทีนี้เมื่ออ้ายเปิ่นไปเผยแผ่ศาสนาที่เมืองลังกาก็เลยส่งน้องเปิ่นคือพระนางสังฆมิตราเถรีไปยังประเทศศรีลังกาพระนางสังฆมิตราเถรีนั้นได้อัญเชิญเอาหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ลงเหือไปตวยตามกรรมทูลขอของพระเจ้าเทวานัมปิยติสะนำเอาหน่อพระศรีมหาโพธิ์นั้นไปปลูกไว้ที่เมืองลังกาประชาชนชาวศรีลังกาก็ทำการสักการะบูชาว่ากันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนั้น ยังมีชีวิตอยู่ตราบทุกวันนี้อาตมาภาพก็ได้เคยไปกราบต้นโพต้นนี้ละบรรดาพี่น้องชาวลังกาชาวพุทธทางลังกานั้นห่วงเห็นมากบ่ยอมเมื่อไผ่เข้าใกล้ถึงกับกั้นรั้วไว้3ชั้นด้วยกันเมื่อคณะอาตมาภาพไปแสวงบุญที่ศรีลังกาก็ปรารถนาที่จะเอาผ้าไปห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์แต่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดเปิ้นมาฮึเข้าเจรจาอยู่เมื่อนานเลยอนุญาตให้มีผู้แทนของทุกเจ้าสองตนเข้าไปอาตมาภาพก็บ่ได้เข้าไปมีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดศรีโสดาและหลวงพ่อท่านพระครูวัดสุมนารามหนองเหียงที่จังหวัดลำพูนเป็นผู้แทนเข้าไปทีนี้ก็พอถึงชั้นที่3เปิ้นบ่ฮึเฮาเข้าไปละเปิ้นฮึเอาผ้าปาดไว้ที่หัวต่างพระก็บอกว่าจะนำผ้าไปห่มเองเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าบ่ฮึเข้าที่บ่ฮึเข้านั้นบอกว่าเกรงว่าจะนำเชื้อโรคไปติดต้นไม้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเฮาหันย่านก็ซาบซึ้งว่าคนศรีลังกานั้นเปิ้นรักและห่วงเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เหลือเกินน่าอนุโมทนายิ่งนักนี่ละเตียตมาภาพว่ามีต้นโพธิ์สำคัญแห่งต้นหนึ่งที่เมืองศรีลังกาทีนี้ก็ศรีลังกานั้นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็นมรดกตกทอดมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันวันนี้บ่ขาดสายเลยนับว่าศรีลังกาเป็นศูนย์กลางสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนานอกเหนือจากประเทศไทยเขาแล้วก็มีศรีลังกามีพม่าว่ากันตามความเป็นจริงแล้วไทยและศรีลังกาต่างมีความสำคัญต่างด้านพระพุทธศาสนาใกล้ชิดคือเมื่อแรกเริ่มเดิมทีไทยเฮานั้นไปรับเอาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงมาเผยแผ่ในบ้านเฮาทีนี้ต่อมาเมื่อลังกานั้นศาสนาของเปิ้นทรุดโทรมลงไปเปิ้นก็ได้มาขอพระสงฆ์ไทยไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่หั่นจนมีคณะนิกายสยามวงหรืออุบาลีวงมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้คือหมายความว่าเฮาได้ศาสนามาจากเปิ้นเปิ้นได้ศาสนาไปจากเฮาอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่มีมากันตั้งแต่ดั้งเดิมนี่คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาตีอาตมาภาพนำมาเล่าให้บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังกันตามนี้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากท่านทั้งหลายไปนั้นก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ปันได้แสดงอย่างกุศลเจตนาปารภร่วมทำบุญตานขันเข้าทำบุญก้าน้ำก้าไฟดังต่อไปนี้อันดับแรกปอจ่าสิบเอกบุญส่งครูครูสาวนีตากูลจากบ้านหนองเงือกร่วมทำบุญตานขันเข้าจำนวน8ขันเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปดังนี้ขันแรกตานหาป้าครูสายแม่บวชจ่อนกำแพงทิพย์แม่หลวงเขียวพงดาขันที่สองตานไปหาป้าหลวงแม่แดงตากูลขันที่สามตานหาอาจารย์เจริญนายสวัยกำแพงทิพย์นายประยงอุ่นเรือนขันที่สี่ตานหาอาจารย์บริบูรณ์อาจารย์พระเดชนายชัดชัยวัชรสุพรขันที่ห้าตานไปหาป้าหลวงวีรพจน์แสนเมืองมานายสว่างนางศรีวัยตากูลขันที่หกตานไปหาป้าเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรขันที่เจ็ดตานไปหาลุงป้าน้าอาพี่น้องเพื่อนญาติพี่น้องที่ล่วงลับดับขันไปแล้วทุกท่านทุกคนขันที่แปดตานไหว้ภายภาคหน้า และก่อบำรุงค่าน้ำค่าไฟวัดสุพรรณรังสีแห่ม200บาทรวมเป็นเงินจำนวน600บาทความจริงแล้วป้าจ่าสิบเอกบุญทรงตากูลแม่ครูสวนีตากูลนั้นเปิ้นบริจาคเงินมาตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ก็23 24 25ได้เป็นเวลา3วัน4วันถึงวันนี้ตวยก็ความจริงอาตมาตั้งใจจะประกาศให้ฟังในวันนี้ละเอาละอนุโมทนาขอบคุณครับคุณโยมพ่อจ่าสิบเอกบุญทรงคุณโยมแม่ครูสวนีตากูลไว้ณที่นี่ตวยเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีแม่สุคนปัญโยหรือว่าแม่คาวีเปิ้นตาลน้ำดื่มมาสองแพ็คแล้วก็ตาลขันเข้าสองขันอุทิศให้พ่อปันแม่บุญปัญโยหนึ่งขันแล้วก็ตาลไปหานายบุญเป็งนางสาวบุญมีแก้วแสงแห่มหนึ่งขันรวมเป็นปัจจัย100บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมอินสอนคุณโยมจิรนันนุ่นยวงบ้านปังกอตันเปิ้นใดเป็นเจ้าภาพตาลขันเข้าหกขันอุทิศไปให้นายหมวกนางพายนุ่นยวงนายแก้วนางสายแก้วตันวันนายมงคลตันวันนายสุเทพนางบุญมีนุ่นยวงปู่ย่าตายายลูกเต้าเหล่าหลานเทวบุตรเทวดาพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้ากรรมนายเวรรวมกันเป็นหกขันแล้วก็เอาลูกฝรั่งบักกล้วยกามาหอมใส่กล้วยสลากแห่ม100แก่นขออนุโมทนาไว้กับคุณโยมอินสอนคุณโยมจิรนันนุ่นยวงไว้ณที่นี่ตวยเนอแล้วก็เรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อเฉลิมนอซายอันนี้ศรัทธาดั้งเดิมกันละไปทำบุญด้วยกันเก้าวัดทุกที่ทุกแห่งป้อเฉลิมไปทุกครั้งเลยมาตาลขันเข้าสองขันเน้อตาลไปหาแม่อุ้ยติปป้ออินนอซายแล้วก็ตาลไว้ภายภาคหน้าเรียงทัดจากนั้นมาหมายมีคุณภูวดลจันสวะจากบ้านมาตำบลสีบัวบานมาตาลขันเข้า5ขันขันแรกอุทิศให้นางศรีเพ็ญจันสวะขันที่2ตาลให้ป้านันฉายจันสวะขันที่3ตาลไปให้แม่บัวไขขันโชคขันที่4ตาลไปให้ป้อปั่นขันสวะขันที่5ตาลไปให้แม่วิมูลมาตพันธ์และก็เจ้ากรรมนายเวรเทพบุตรเทวดาตวยเปิ้นหอมปัจจัยมาถึง500บาทตวยกันได้รับทราบอนุโมทนาเรียบร้อยแล้วเอาละญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้เวลาประมาณบ่ายโมงตรงถ้าญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายมาทำบุญตวยกันที่วัดพระธาตุริพุนชัยวรมหาวิหารก็บ่มีปัญหาหยังแต่ถ้าบ่ได้มาอยู่ต่างบ้านเวลาบ่ายโมงก็แป่งขวดน้ำหยาดเน้อแล้วก็กรวดน้ำลงบนแผ่นดินจากตาลสลากไปหาไผ่ตาลขันเข้าไปหาไผ่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ที่บ้านที่จองของเฮากรวดน้ำลงบนแผ่นดินแม้ว่าได้ยินอาตมาภาพประกาศชื่อก็ดีบ่ได้ฟังชื่อเสียงเรียงนามทางวิทยุก็ดีแต่อาตมาได้รับทราบหมดทุกท่านทุกคนเอาชื่อเสียงเรียงนามท่านทั้งหลายรวบรวมกันใส่ซองใหญ่แล้วก็จะเอาไปตามที่วัดพระธาตุให้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์เปิ่นปั่นสินปั่นปอนให้แก่หมู่เฮาทั้งหลายแล้วก็เอาปัจจัยไปร่วมทำบุญเลี้ยงพระในงานนี้ตวยสลากพัดนั้นก็จะเอาถวายตาลแด่พระสงฆ์องค์สมณเณรทั้งหมดทั้งปวงมี72กล้วยญาติโยมบริจาคมาจำนวน60กล้วยของอาตมาภาพเป็นเจ้าภาพส่วนตัวแห่ม12กล้วยและตะวานี้คุณโยมพีรพงศ์ขชาปิยรัตน์ก็มาตาลขันเข้าแห่ม12ขันเป็นเงินอยู่600บาทปิดท้ายรายการทุกอย่างทุกประการอนุโมทนาเน้อวันนี้เอาปอนเอาบุญตวยกันกรวดน้ำตวยกันเน้อญาติโยม พุทธบริษัทต่างหลายญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเจินจวนติดต่อได้ตังเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
6: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
8: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
7: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
12: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
11: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
12: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
13: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัปปายานของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: รัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมสั่งทุกส่วนราชการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยง
15: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยทำให้มีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งรัฐบาลสั่งการให้ทุกส่วนราชการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ยกระดับการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกและพื้นที่ระดับน้ำอย่างเพิ่มขึ้นส่วนเขตสุขภาพที่3 4และ6เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับเขตติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีตรังสิตและพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องพร้อมกำชับเร่งดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยต่อเนื่องผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
10: ด้านกรุงเทพมหานครประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หนองจอกสวนหลวงคันนายาวพร้อมเปิดทางหน่วยงานเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่25กันยายนหลังส่งผลให้การสัญจรและการเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยพื้นที่ประกาศ3เขตรวม13แขวงคือเขตหนองจอก8แขวงบริเวณกระทุ่มรายหนองจอกคลอง10คลอง12โคกแฝดคูฝั่งเหนือลำผักชีและลำต้อยติ่งเขตสวนหลวง3แขวงบริเวณอ่อนนุชพัฒนาการและสวนหลวงเขตคณะยาว2แขวงบริเวณรามอินทราและคณะยาวซึ่งการประกาศครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในพื้นที่และจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องหากมีพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยต่อไป
16: ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยว
17: ในอัตภพลเจริญชันสาอธิ

0: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ฟังข่าวละปูนอู้ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกือบทุกภาคของไทยยังคงต้องเผชิญฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง24ชั่วโมงนี้หน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนเพื่อชะลอไม่ให้ลงมาสมทบเจ้าพระยาตอนล่างลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเตรียมพบหารือกับภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างสองประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐเตือนผู้นำจีนให้ยุติความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อม